0: ธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปประสงค์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่ง หากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งจะเดินรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
1: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าแน่นอน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ Upskill Reskill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
2: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิด
5: จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
3: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่รอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI Passport และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
6: TOR ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเนี่ยเราสามารถแนบไฟล์ได้ถ้าเจรจาแล้วก็คู่สัญญายินยอมอันนี้เลยถึงบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดชลบุรีที่หมู่2ทัณฑสถานหญิงชลบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนบ้านคำไฮวิทยาตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกระบี่ที่วัดถ้ำโกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสหรัฐด้วยรูปแบบที่ผู้นำรัสเซียยากที่จะปฏิเสธแต่หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสดังกล่าวอีกก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้จัดการพบกันกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่ 15-17 มิถุนายนนี้เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมและบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F สวีเดนถล่มตูนิเซีย5-1กลุ่ม S ทับกระทิงดูดสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่แคปเวิร์ด0-0และกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ส่วนวันนี้ช่วงเช้าแข่งขันกลุ่ม G อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา8:00 น.จากนั้นช่วงดึกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลเวลา2:00 น.และอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา5:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการ Dolph Championship พา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ตัวในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวม4วันอยู่ที่7อันเดอร์พาจบอันดับ23ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็นของ2โปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่างจีน่าคิมและยาน่าวิลสันที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำสกอร์รวมได้ถึง17อันเดอร์พาณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz พร้อมด้วยผู้บริหาร Monomac ร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ Jazz และบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดหรือโมโนได้ประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงนักเตะที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
4: หนึ่งนาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซีมิลันหมู่เกาะซีมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซีมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซีมิลันและเกาะบางงูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซีมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
13: ในส่วนเอลนีโญนะครับหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยชัดเจนนะครับในเรื่องสิ่งที่จะกระทบกับประเทศในเรื่องแรกก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฤดูฝนของปีนี้อาจจะสิ้นสุดเร็วนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนค่อนข้างที่จะไหลอาจจะเข้าน้อยลงกว่าปกติได้นะครับนี่คือในส่วนของทางการที่จะกระทบในประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำหลักๆที่มีพื้นที่ที่จะกระทบกับจากสถานการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูลค่อนข้างจะมีผลกระทบมากหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำป่าสักพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับพืชต่างๆที่เราเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับพวกข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับพวกทุเรียนพวกปาล์มน้ำมันพวกยางพาราพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างใช้น้ำมากนะครับจะต้องติดตามเฝ้าระวังอยู่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เอลนีโญกับประเทศไทยครับ
12: กรมฝนหลวงมีมาตรการเชิงรุกที่ต่างจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาหรือปกติอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแล้วก็ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงมีพื้นที่ใดที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษไหมคะ
13: จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีข้อสั่งการนะครับโดยเฉพาะให้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผลกระทบจากเอลนีโญนะครับท่านก็ได้ให้ดำเนินการตั้งวอร์รูมนะครับขึ้นมานะครับในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบเอลนีโญนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็กรมฝนหลวงได้ติดตามบอตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสภาพอากาศต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เป้าหมายที่จะให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับและก็กรมฝนหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ของกรมฝนหลวงนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการที่ฝนหลวงที่ภาคเหนือนะครับก็หน่วยหลักก็อยู่ที่จังหวัดตากนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็จะพิษณุโลกนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ระยองนะครับภาคใต้ตอนบนจะอยู่ประจวบแล้วก็ภาคใต้อีกสถานที่หนึ่งก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่คือทั้ง8ศูนย์ซึ่งเรามีความพร้อมนะครับความพร้อมทางด้านอากาศยานเช่นกันนะครับตอนนี้เรามีเครื่องบินพร้อมที่จะไปปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด26ลำนะครับแล้วก็ได้บูรการร่วมกับทางกองทัพอากาศเช่นกันด้วยนะครับก็อีก2ลำนะครับมีทั้งคาราแวนนะครับ11ลำคาซ่า12ลำนะครับและคิงแอร์อีก2ลำในส่วนของที่มีความพร้อมดังกล่าวนะครับตอนนี้ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำ ที่ปลายฤดูฝนปีหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับก็กรมฝนหลวงก็จะได้คุยร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับก็เขื่อนพุ่ยพลนะครับซึ่งคือซ้อแล้วว่าน้ำอาจจะเข้าเขื่อนน้อยในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่เจ้าพระยาในปีต่อถัดไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะไม่ล้นเขื่อนและก็ไม่มีกระทบกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ได้เข้าเริ่มปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับในส่วนของพื้นที่ต่อไปก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับก็กำลังดูพื้นที่ที่ปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่แตกก่อและก็ตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามยโสธรศรีสะเกษนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เป็นที่เป้าหมายที่ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับ
12: ท่านคะในสภาวะอากาศแปรปรวนจากเอลนีโญค่ะกรมฝนหลวงจะมีการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ๆใดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสของฝนตกบ้างคะ
13: ตอนนี้ก็หลายๆอย่างนะครับที่เรากำลังที่จะทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากการเครื่องปฏิบัติการฝนหลวงโดยอากาศยานเครื่องบินนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างที่จะดำเนินการอยู่รวมด้วยนะครับในบางพื้นที่เราอาจจะเอาเครื่องบินบินไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างขอบเขตชายแดนหรือระหว่างใกล้ๆแนวชายแดนซึ่งอาจจะประสบความมั่นคงนะครับเราก็จะมีวิจัยนะครับอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้ดูและมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะนำมาเสนอข้อมูลให้ทางเกษตรกรทราบต่อไปครับ
12: กรมฝนหลวงมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใดบ้างคะเพื่อเร่งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใดเป็นเร่งด่วนไหมคะ
13: ตอนนี้นะครับการทำงานบูรณาการร่วมกันเราก็ได้บูรณาการร่วมความร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับสทช.นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะในภาวะที่จะเกิดเอลนีโญและช่วยกันเกิดความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะอิมแพคและก็เกิดความชัดเจนและก็ได้รับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตรงเป้าหมายและพื้นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอธิบดีต้องการเน้นย้ำหรือขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในการรับมือวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
13: ก็ในสถานการณ์เอลนีโญนะครับยังไงจะก็โดยสภาพธรรมชาติที่กระทบกับประเทศไทยนะครับก็เกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการทำการเกษตรนะครับนอกจากน้ำทางชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วนะครับแต่ไงก็ภาคการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับยังไงเสียก็ฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับจะคอยช่วยเหลือนะครับในสภาพอากาศที่มีความพร้อมจะดำเนินการขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณดังกล่าวนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องประสานหรือร้องขอมานะครับก็แจ้งทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงอยู่ประมาณ 4,000 อัตรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำงานในเชิงรุกกันนะครับตอนนี้เราศูนย์ปฏิบัติการทั้ง8ศูนย์เราก็เข้าติดตามโดยวอลลุ่มเรานะครับว่าพื้นที่ใดมีพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะลงปฏิบัติการได้เลยนะครับในเชิงรับถ้าท่านเกษตรกรจำเป็นที่เดือดร้อนได้ร้องขอมาอาจจะผ่านในส่วนของทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงได้นะครับหรือไม่ก็ร้องขอไปที่ศูนย์หรือทางผู้ว่าได้ครับเราจะดำเนินการได้ทันท่วงทีครับ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
13: ขอบคุณครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนติดตามจากรายงานพิเศษ
7: พฤติกรรมการบริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later หรือ BNPL กลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริการดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวของ BNPL ว่าจากข้อมูลของผู้ใช้บริการ BNPL รายใหญ่จำนวน 6-8 รายพบตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่าสินเชื่อในปี2567ขยายตัวสูงถึง38%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าฐานผู้ใช้งานจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ 600,000 บัญชีในปี2564พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ5ล้านบัญชีในปี2567อัตราการเติบโตคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 100% ต่อปีธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออายุน้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้เดิมสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL อยู่แล้ว
16: ปัญหาคือตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ไม่รู้ตัวอยู่ดีมีวงเงินเลยไม่รู้ไปกดตอนไหนหรือกด accept ไปตอนไหนหรือไม่ได้กดก็ไม่รู้ได้วงเงินประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอมีวงเงินเลยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายทำให้เกิดการบริโภคที่ไม่ควรจะมีหรือบางทีซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยนอกจากไม่รู้ตัวว่าได้วงเงินมันออฟอินเลือกจ่ายโดยใช้วงเงินนั้นทันทีถ้าไม่คลิกออกมันกลายเป็นใช้วงสินเชื่อไปเลยอันนี้ผมว่าไม่สบายใจต่อคอมเมนต์คนไทยเป็นหนี้เยอะนะครับ25 ล้านคนเป็นหนี้เด็ก20-35 52.7% เป็นหนี้ในนั้นเป็น NPL ถึง 27% ซึ่งถือว่าสูงมากการเป็นหนี้เร็วก็ไม่ใช่เรื่องดีหนี้เร็วเกินไปแล้วเป็น NPL มันก็ทำให้อนาคตก็ลำบากเราต้องเข้าไปดูครับดังนั้นมันจะกลายเป็นเชิงสังคม
7: เพื่อสร้างความคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในวงจรนี้โดยไม่จำเป็นแนวทางการเข้าไปควบคุมผู้ว่าการธปท.ระบุว่าจะเข้าไปควบคุมทั้งวงเงินที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการและอัตราดอกเบี้ยจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยเข้าไปกำกับดูแลและจะกำกับเฉพาะการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นไม่รวมถึงการผ่อนชำระกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงคาดว่าจะเห็นแนวทางการกำกับ BNPL ที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี
16: ้เป็นเจตนาดีที่ผมคิดว่าจะเข้าไปคุมตอนนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทสินเชื่อจะต่ำให้สินเชื่อปริมาณไหนใช้ดอกเบี้ยต่ำกว่า15หรือสูงกว่า15หรือ25หรือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อบายนาวเลเตอร์เพื่อการซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปกำกับทั้งหมดแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแต่คงไปไม่ถึงบริษัทที่เจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4 เดือน 6 เดือนอันนี้คงไม่เกี่ยวอันนี้เราพูดถึงตัวออนไลน์แพลตฟอร์มไปแล้ววันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นทาร์เก็ตปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดู
7: การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบริการ BNPL ไม่สร้างภาระทางการเงินเกินตัวให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
17: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
18: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
17: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษ
19: ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็น

0: แบบใหม่ที่กลุ่มอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้พบปะกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำงานของแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในการปกครอง
1: มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมประมาณ160นายที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ร่วมสัมมนาปรึกษาหารือแล้วก็เฝ้าฟังในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่ามีอาชญากรรมอะไรบ้างส่งผลกระทบให้กับประชาชนและของประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
0: นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วยังมีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่นับเป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปการรับมือจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนและการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ในส่วนของสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสแกมที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศวันนี้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของความร่วมมือการสื่อสารเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วในเรื่องของความมั่นคงก็จะตามมาถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ก็จะมีโซลูชันที่จะไม่ได้ทำแค่ประเทศเดียวแต่ก็จะเกิดขึ้นจากการจับมือหลายๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปและจนถึงสุดขอบโลกก็จะรับรู้ข้อมูลทิศทางในการปราบปรามปรับปรุงระบบกฎหมายปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและตอบสนองกับความต้องการประชาชนให้มากขึ้น
0: สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศในมิติของอาเซียนเองเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียนกว่า10ล้านคนทั่วประเทศเน้นเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมรับมือโลกยุคดิจิทัลติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทำงานการดำเนินชีวิตและการศึกษาแต่ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เปิดประตูสู่โอกาสนับไม่ถ้วนโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญคือเยาวชนและครูของไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวทัน AI อย่างมีความรู้และจริยธรรมศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า AI เปรียบได้กับการปฏิวัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ได้รู้จักกับไฟฟ้าแต่เทคโนโลยีนี้มีทั้งคุณและโทษอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือส่งเสริมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กับจริยธรรมในการใช้งานมหาวิทยาลัยมหิดลจึงนำความเชี่ยวชาญจากคณะ ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ผ่านอาคารศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เป็นมากกว่าห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่ Living Lab ที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาสเต็มและร่วมผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
5: มหาลัยมหิดลเนี่ยต้องการใช้องค์ความรู้ของเราที่มีอยู่ผลักดันให้นักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนมาทางสเต็มเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วหลุดพ้นจากบ่วงประเทศรายได้ปานกลาง
4: นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า10ล้านคนทั้งครูผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองได้

0: เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินพร้อมเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีและทั้ง2หน่วยงานจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกดิจิทัลสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค
1: ์การเรียนรู้การที่จะเท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากนะผมคิดว่าการที่เด็กของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะไปเรียนรู้อย่างศูนย์ไอซีทีที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาสังคมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะได้มาเรียนรู้ที่นี่ด้วย
0: การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสพท.และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญว่าท่ามกลางยุค AI ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเท่าทันอย่างมีความรู้มีทักษะและมีจริยธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: เกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนายกเมื่อวานนี้ก็ Kick off ไทยช่วยไทยพาสฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือส่งอาหารนั่นแหละผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในการที่จะให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น LINE Grab แล้วก็Shopee
2: น
1: ะคร
2: ับ
1: แล้วก็ Robinhood ด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้บริโภคนะครับในการสั่งอาหารนะครับเรื่องของ Thai AI Passport นะครับยังถือว่าเป็นโครงการเรียกแขกอยู่นะครับสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบตอนนี้ก็โดนฝ่ายค้านเนี่ยไล่บี้ไล่จี้ในหลายเรื่องนะฮะก
2: ็
1: คือเรื่องของงบ 1,600 ล้านบาทนะครับที่นำไปใช้กับ Thai AI Passport นะครับซึ่งทางด้านของฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของจำนวนเงิน1,600 ล้านนะครับแต่มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในโครงการเรื่องของความชัดเจนต่างๆในการใช้งบนะครับเกรงว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจัดตั้งเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มธุรกิจนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็ได้มีการชี้แจงนะครับจากฝากฝั่งรัฐบาลนะครับสำหรับไทย AI Passport นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็มีข่าวลืออีกแล้วนะฮะบอกว่ารถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนไทยนะครับเห็นเงียบๆไปนานนะครับเมื่อวานนายกก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าไม่ได้มีเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการล่วงล้ำอธิปไตยไทยนะฮะอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นข่าวคร่าวๆที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับไปดูภารกิจท่านนายกเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะของผู้ให้บริการขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนั่นเองนะฮะก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนสถาบันการเงินและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับ
2: ครับซึ่ง
1: ท่านนายกนะฮะก็ได้ถ่ายภาพนะครับกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการไปเยี่ยมบูธนะครับหลากหลายบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ Grab Taxi นะครับที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของ Grab Food นะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE Man ด้วย Robinhood ด้วย Shopee Food ด้วยนะครับแล้วก็อีก1บูธที่น่าสนใจนั่นก็คือ AI นกกระซิบ
1: เป็นยังไง AI นกกระซ
2: ิบ AI นกกระซิบเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่มาจากธนาคารกรุงไทยนะเป็นเรียกว่า AI ที่ผลิตมาเพื่อที่จะให้สำหรับผู้ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆนะครับจากรายได้ที่ได้มาจากทางไทยช่วยไทยพลัส6040นี้
1: ก็คือ AI นี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณต้องทำยังไงคุณถึงจะได้กำไรว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ถูกต้อง
1: แล้วสิ่งที่ทำตอนนี้นี่มันจะมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนหรือกำไรแนวนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ AI
2: มาช่วยตรงนี้นะครับ
1: ผมก็งงไงกระซิบกระซิบอะไรคือคนได้ยินกันเยอะ AI นกกระซิบเนี่ยก
2: ็
1: สงสัยกันเหมือนกันเอ AI นกกระซิบคืออะไรก็คือกระซิบให้กับพ่อค้าแม่ค้าให้รู้ว่าต้นทุนกำไรเนี่ยมัน เป็นยังไงที่ทำอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็แนวทางที่จะสร้างกำไรเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับมาจากธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินชมบูธต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเยี่ยมชมแล้วก็ถือว่าเป็นการคิกออฟวันแรกนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40สำหรับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับทั้งนี้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็มีการให้บริการส่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะครับสำหรับการที่มียอดค้ายอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับและผู้ประกอบการเนี่ยก็มั่นใจว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนด้วยซึ่งก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้านะครับให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและก็ส่งเสริมให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมีมากขึ้นในเศรษฐกิจด้วยนะครับส่วนในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60/40นี้นะครับก็เริ่มให้บริการกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับยาวๆไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569เลยนะครับก็เริ่มใช้กันตั้งแต่6 โมงเช้าไปจนถึง3 ทุ่มตรงผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับหรือว่าถ้าสมมติใครที่เรียกว่าอยากจะใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงเลยนะครับเข้าไปได้เลยนะ4แอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปก็คือ Grab FoodLine Man นะครับ Robin Hood แล้วก็ Shopee Food นะครับเข้าไปที่ในส่วนของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลยครับ
1: น่าสนใจนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้หลังจากโควิด-19 เนี่ยคนก็นิยมนะครับในการที่จะสั่งอาหารเนี่ยมารับประทานที่บ้านนะฮะไม่ต้องเดินทางไปโน่นไปนี่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงlow season สำหรับร้านอาหารด้วยเพราะว่าหน้าฝน
2: ครับ พอหน้าฝนปุ๊บก็ไม่อยากออกไปซื้อข้างนอก
1: พอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยก็มีโครงการนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยสามารถขายสินค้าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะฝนตกทีไรร้านค้าก็บ่นกันทุกทีฝนอย่าเพิ่งตกนะฝนอย่าเพิ่งตกนะยังขายไม่หมดเลยนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ในการที่จะกระตุ้นยอดขายเกี่ยวกับอาหารในช่วง low season ในช่วงนี้ก็คือฤดูฝนนั่นเองนะครับแต่คนก็บ่นเหมือนกันคุณณัฐพงศ
2: ์
1: ทำไมรัฐบาลเปิดตัวช้าจังเลยสำหรับ food delivery ปาเข้าไป15 วันครึ่งเดือนแล้วเปล่าตังจะหมดแล้ว
2: ไม่หมายถึงว่าบางคนนี้คือใช้หมดไปตั้งแต่7 วันแรก
1: จะคือหมดไปแล้วคนบางคนบอกปิดโครงการไปแล้วสำหรับเดือนแรก 1,000 บาท
2: ครับ
1: แหมก็อ่ะเดือนหน้าเดี๋ยวอีก15 วันเอง
2: ยังมีโอกาสนะเพราะว่าอีกตั้ง3 เดือนนะ
1: ก็จะได้ใช้จะได้ใช้นะฮะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์ไง 1,000 บาท4เดือน 1,000 บาท4เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บางคนบอกโอ้ยยังบางคนก็มีกระแสนึงนะฮะ
2: บ
1: อกว่าโอ้โหยังไม่หมดสักทีเพราะมัน60/40ไม่ใช่50/50ไง
2: ครับ
1: บางคนก็บอกโอ้ยยังไม่หมดเลยจะใช้ทันหรืออ ีกคนอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้หมดไปนานแล้วลุง
2: ครับ ยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลา
2: แต่ว่าครึ่งเดือน
1: ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มากระตุ้นยอดขายแหละในช่วงหน้าฝนสำหรับร้านค้าร้านรวงร้านอาหารแล้วก็อะไรต่าง
2: ๆ
1: นะครับอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูต
2: ั
1: วเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยหวานเงินขนาดนี้ลงไปเนี่ยตัวเลขในการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมากขึ้นแน่นอนนะครับคำถามคือมันมากขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะอย่างไรต่อ4เดือนนี
2: ้
1: ยังไงเนี่ย GDP หรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคขึ้นแน่นอนครับ
2: ครับ
1: มากน้อยมันอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่จะต้องมองต่อไปข้างหน้าเนี่ย4เดือนข้างหน้าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรต
2: ่อ
1: แม้ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มคลายกังวลแล้วเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอเซ็นสัญญาสันติภาพเนี่ยในวันที่19 มิถุนายนโดยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีที่ทำให้ราคาน้ำมันเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงบาทกว่าๆเลยนะครับ
2: บาท20เลยนะ
1: บาทกว่าๆบาท20เลยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับราคาน้ำมันในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปอีกนะครับก
2: ็
1: คือว่าอุปกรณ์การผลิตน่ะคือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาบอก supply chain ใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็คือว่าบ่อน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลายแล้วก็โรงงานกลั่นน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลาย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะคือต้นทางแห่งการผลิตเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นปริมาณน้ำมันดิบที่จะถูกส่งออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนตอนก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ช่วงวันที่28 กุมภาพันธ์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับก็ราคาน้ำมันก็อาจจะลดลงแต่อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ก่อนเกิดวิกฤต นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแหละต้องจับตามองว่าวันที่19เนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านเนี่ยหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยนะฮะสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสันติภาพนะครับเป็นข้อตกลงเนี่ยหยุดยิงนะฮะจะศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะฮะจำได้ไหมครับไทยกัมพูชาฮะ
2: เคยมีบทเรียนมาแล้วนะนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกรอบนึง
1: ใช่ใช่แล้วอย่าลืมสหรัฐอเมริกาอิหร่านเนี่ยยังมีคู่ขัดแย้งอีกประเทศนึง
2: ครับ
1: อิสราเอลอิสราเอลก็จะว่ายังไงล่ะ
2: ครับ
1: คือปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้คืออิสราเอลกับอิหร่านโดยมีสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอิสราเอลผู้หนุนหลังนั่นแหละพอสหรัฐบอกหยุดแล้วหยุดแล้วนะฮะแต่อิสราเอลจะหยุดหรือเปล่าน
2: ั่นสิ
1: อิสราเอลหยุดหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานทรัมป์เนี่ยก็พูดในประโยคนึงที่พูดไปพาดพิงคุณเนทันยาฮูนะฮะในทางด้านของประธานาธิบดีอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าต้องขออิสราเอลต้องขอขอบคุณสหรัฐนะต้องขอบคุณสหรัฐนะเพราะสหรัฐเนี่ยมาทำสัญญาตรงนี้ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายมากยิ่งขึ้นส่วนอิหร่านก็ตอบรับข้อตกลงตรงนี
2: ้
1: นะครับก็วันเนี้ยก็ราคาน้ำมันดิบก็คงปรับลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานผมฟังข่าวช่วงบ่ายคุณณัฐพง
2: ศ
1: ์น้ำมันดิบก็ปรับลงในรอบ3เดือน 4% เลยนะ
2: ต่ำที่สุดในรอบ3เดือน
1: อันนี้คือราคาน้ำมันต่างประเทศนะฮะส่วนราคาน้ำมันในประเทศไทยเมื่อเช้านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับของการปรับตัวลดลงนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือไอ้สิ่งของที่มันเคยขึ้นราคาเนี่ยมันจะลงไหมฮะ
2: ครับก็ต้องติดตามเพราะว่าหลายๆคนก็หวังอยู่
1: ผมเชื่อว่าไม่ลงอ่ะ
2: มันจะทำยังไงดี
1: ร้านข้าวแถวบ้านผมขึ้นมา10บาทอ่ะ
2: แต่ว่า
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
2: ไม่ได้ปรับราคาลดลงใช่ไหม
1: ปรับราคาขึ้นอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่แต่เขาไม่ได้อยู่ดีๆขึ้นเมื่อตอนเกิดวิกฤตการณ์นะ
2: ครับ
1: ขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเมื่อก่อน50มา60แล้ว
2: อาจจะเป็นในเรื่องของต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนพอเหตุการณ์เหล่านี้สงบลงแล้วนะครับต้องรอดูว่าทางรัฐบาลของเราจะมีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆหรือว่าเกณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน
1: ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ
2: ครับ
1: ให้ร้านค้าเนี่ยเขาปรับลงบ้างแต่คือการขึ้นของเขาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอ่ะก็คือว่าถ้าเขาขึ้นก็แสดงว่าเขาลำบากจริง
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยก
2: ็การก็จะอยู่ไม่ไหวนะ
1: ร้านมันก็จะอยู่ไม่ไหวต้องถามว่าปัจจัยการผลิตต่างๆนี่แหละไม่ใช่ร้านไปด่าร้านค้าเขาขึ้นราคา10บาทอย่างเดียว
2: ครับ
1: คือปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาประกอบอาหารค่าน้ำมันเนี่ย
2: ครับ
1: มันลดอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเปล่า
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดูแลนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
2: ทั้งหมดก็คือการเรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง
1: เขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสอ่ะเป็นเหมือนยาพารา
2: ครับ
1: แก้ปวด
2: ก็คือได้ชั่วคราว
1: แก้ปวดชั่วคราว
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ายั่งยืนจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านโครงการอีกหลายโครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องสิกสรรปั้นแต่งกันนะครับด้วยเงินภาษีของประชาชนเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดกินดีอยู่ดีความเหลื่อมล้ำน้อยนะครับ
2: ครับพูดถึง ในเรื่องของ AI นกกระซิบกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่เรามีการได้พูดถึงไปสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในส่วนของ AI นกกระซิบเนี่ยคือจะบอกว่าทางกระทรวงการคลังนะครับก็เรียกว่าอยากจะให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมใช้กันนะเพื่อที่จะได้ดูว่าในส่วนของต้นทุนต่างๆหรือว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้งบต่างๆในการผลิตของตัวเองเนี่ยใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำหรือไม่โดยมี AI นกกระซิบนี่แหละนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์และก็ช่วยพ่อค้าแม่ขายในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดให้ร้านค้าร่วมขายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็อย่างที่นำเสนอไปนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grab Food Lineman Robin Hood แล้วก็ Shopee Food นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมสำหรับการใช้ AI นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรวมถึงสามารถขยายยอดขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนและก็ในส่วนนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะสำหรับ AI นกกระซิบนะครับซึ่งนะในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินก
1: ็
2: จะมีอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านรองนายกเอนิติบอกนะครับว่า4แพลตฟอร์มในส่วนของGrab Food Lineman Robin Hood แล้วก็ Shopee Food เนี่ยพิสูจน์แล้วนะว่าใน ในช่วงโครงการคนละครึ่ง plus ที่ผ่านมาก็คือโครงการก่อนเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาช่วยขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 500-600% เลยนะครับแล้วก็หลังจากโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอในช่วงคนละครึ่ง plus ที่ผ่านมาเนี่ย 500-600%
1: ครับ
2: อ่ะ 600% อ่ะถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของพอจบโครงการแล้วเนี่ยยอดขายก็ยังมีการเพิ่มเติมขึ้นเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ 100-200% ดังนั้นนะครับต้องการให้ในส่วนของพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็รายย่อยเนี่ยเรียนรู้เรื่องระบบดิจิทัลนะครับการขายของออนไลน์เนี่ยก็เป็นเหมือนการอัพสกิลรีสกิลนะนะครับในการที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยก้าวทันไปกับโลกด้วยนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าใครที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นจริงๆนะครับโดยวันนี้เราก็มีการต่อยอดโดยการนำ AI นี่แหละมาช่วยในการให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าไปจ้างนักบัญชีหรือว่านักวิเคราะห์นะครับในส่วนนี้ก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับสำหรับ AI นกกระซิบก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมนะสำหรับการใช้ AI นกกระซิบนี้เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของราคาขายที่จะแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับทางคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสเองก็เชิญชวนร้านค้าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าในส่วนของแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนที่ยั่งยืนด้วยนะครับ
1: อันนี้ผมไปดูฟีเจอร์ AI นกกระซิบนะฮะก็ทำอะไรได้หลายอย่าง
2: ครับ
1: ตอบคำถามก็ได้นะครับตอบคำถามเนี่ยเขาก็ถามอะไรมันก็ตอบได
2: ้
1: นะครับเพราะมันจะมีคำถามในหัวข้อต่างๆสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยวิเคราะห์ยอดขายอย่างที่คุณรัฐพงศ์บอกขายดีขายน้อยหรือว่าจะทำยอดขายมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้ว่าจะต้องทำยังไงเขาก็จะให้กรอกลงไปว่าเฮ้ยคุณอยากได้ยอดขายเท่านี้เนี่ยคุณจะต้องทำยังไงลดต้นทุนยังไงที่สำคัญที่สุดเนี่ย
2: ค
1: ือสร้างสเตทเมนต์ให้เราด้วยนะครับ
2: แล้วครับ
1: มีสามารถสร้างสเตทเมนต์ก็คือสามารถสรุปรายการซื้อขายเพื่อที่จะไปขอกู
2: ้
1: อันนี้ทำได้ไปขอสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยมันทำเป็นเอกสารให้เลยปริ้นเป็นเอกสารได้ด้วย
2: โดยมาจากแหล่งข้อมูลของ AI นกกระซิบเลย
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: นกกระซิบสามารถสร้างสเตทเมนต์เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อธนาคารรัฐได้นะครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือ AI นกกระซิบนะที่มีความอัจฉริยะมากนะฮะก็สามารถไปใช้ได้นะครับ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมฟังจากที่คุณเอกิติเล่าเนี่ยคือ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราเนี่ยขายแพงกว่าร้านค้าในตลาดหรือเปล่า
1: เอออ
2: ันนี้ดีนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณขายแพงเกินบางทีคุณได้กำไรเยอะจริงแต่บางทีคนซื้ออาจจะน้อยกว่าร้านที่ขายราคาตลาดนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่คือบางทีคนขายก็งงไงเอ๊ะทำไมร้านค้าชั้นคนน้อยลง
2: ครับ
1: เออก็ต้องไปถามนกกระซิบเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อร้านข้างๆมันขายถูกกว่าเราดีวะ
2: ครับ
1: เออหรือสินค้ามันดีกว่าเราและที่สำคัญเนี่ยมันสามารถเช็คราคาวัตถุดิบได้ด้วย
2: ครับ
1: เริ่มต้น1มิถุนายนที่ผ่านมา
2: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็บอกว่าสอบถามราคาวัตถุดิบได้แล้วก็แสดงราคาวัตถุดิบทันทีเมื่อใช้ AI นกกระซิบนะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถวางแผนที่จะซื้อสินค้าตั้งราคาขายแล้วก็การตลาดต่างๆได้รู้ว่าไอ้แถวนั้นเนี่ยมันขายราคาเท่าไหร
2: ่
1: แล้วก็ขายในราคาที่มันถูกลง
2: หรือว่าขายในราคาที่พอเหมาะ
1: พ
2: อรสชาติเข้าสู้นะ
1: ก็นั่นแหละมันก็ช่วยได้ไงสมัยก่อนเดี๋ยวต้องไปส่องดูนะ
2: ครับ
1: ร้านค้าข้างๆขายยังไง
2: AI ก็จะมาช่วย
1: ต้องปลอมตัวเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจำได้อ๋อพ่อค้าร้านข้างๆดีกว่า
2: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ต้องไปโดนกลัวเขาไปจับผิดนะฮะ
2: ครับ
1: ไปดูเรื่องลิขสิทธิ์บนโลกนะฮะหลังจากที่แจ๊สเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วนะฮะก็แจ๊สเนี่ยก็คือช่องโมโนกดทีวีไปก็ไปดูช่องโมโน
2: โมโน29
1: นะฮะสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเขาก็จ่ายตังค์ซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: รอบนี้กับรอบหน้า
2: ครับ
1: นะฮะรอบนี้กับรอบหน้าโมโนเนี่ยกินขาด
2: ครับ
1: นะฮะก็ลงทุนกันไปนะฮะแล้วก็ร้านค้าร้านรวงอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ออกมาเตือนนะฮะออกมาเตือนเรื่องของดูบอลเถื่อน
2: ครับ
1: หรือว่าร้านค้าร้านรวงที่ไม่ได้ขออนุญาต
2: ครับ
1: ไปเปิดแล้วให้คนชมเนี่ยนะ
2: มาซื้อกับข้าวกินแล้วก็เปิดให้ดูเลย
1: เอาอย่างนี้ผมเป็นร้านอาหาร
2: ครับ
1: ผมไปเปิดจอโปรเจคเตอร์เดี๋ยวยังใช้อยู่ป่ะไม่รู
2: ้มี
1: นั่นน่ะจอโปรเจคเตอร์ใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วให้คนไปดูอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงไม่ใช่สุ่มเสี่ยงอะเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายโดยเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาฟ้องร้อง
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเขาต้องไปดูนะฮะเงื่อนไขของโมโนเนี่ยเขาให้ชมเฉพาะความบันเทิงในบ้านในกล่องของเขาหรือเปล่า
2: คือจะต้องซื้อแพ็กเกจ
1: ไม่ได้ใช้เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย
2: ์ครับ
1: อารมณ์เหมือนลิขสิทธิ์เพลงอ่ะเขาให้คุณซื้อซีดีเนี่ยไปเปิดเพลงเนี่ยในบ้านแต่คุณเอาซีดีเนี่ยเพลงเนี่ยไปเปิดในร้านค้า
2: ครับ
1: เพื่อการค้าเรียกแขกเรียกคนมา
2: อ
1: ันนั้นคุณผิดกฎหมาย
2: ครับเหมือนแบบไปโชว์ในผับบาร์ต่างๆด้วย
1: ใช่นะฮะคือเปิดเพลงเน
2: ี
1: ่ยในบ้านเรือนเนี่ยเปิดได
2: ้
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไปซื้อเทปซื้ออะไรมาแต่เมื่อไหร่ที่เอาเทปเอาซีดีหรืออะไรไฟล์พวกนี้มาเปิดในทางการค้าเพราะคุณได้กำไรไงฮะ
2: ครับ
1: เขาไม่ได้อนุญาตให้คุณทำเพื่อการค้า
2: ครับ
1: อันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นกับลิขสิทธิ์บนโลก
2: ครับ
1: ถ้าโมโนเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์มาเปิดปึ้งปุ๊บเนี่ยร้านค้าร้านอาหารร้านรวงเนี่ยพึงตระหนักไว้นะครับว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังควรที่จะสอบถามเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนว่าทำได้ไม่ได้อย่างไรถ้าทำไม่ได้อย่าฝืนทำ
2: ครับ
1: เพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยปรับโอ้โหเป็นแสนนะครับ
2: ครับสูงสุดนี้8แสนเนี่ยนะ
1: 8แสนนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็คือตำรวจเห็นปุ๊บตำรวจก็ต้องจับนะครับ
2: ครับ
1: ไปด่าตำรวจเขาแบบไปรังแกประชาชนก็ไม่ได้ไม่งั้นละเว้นปฏิบัติหน้าที
2: ่ครับ
1: คือกฎหมายมันมีอยู
2: ่
1: อันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องนี้ฮะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาทั่วโลกครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นการแข่งขันที่มีทีมชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง48ทีมก็คาดว่ามีคนดูเป็นจำนวนมากนะครับท่านก็ชี้แจงบอกว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาผ่านทีวีวิทยุสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานแพร่ภาพเสียงได้รับความคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์ปี37นะฮะแล้วก็พูดข้อกฎหมายไปคือสรุปเอาอย่างนี
2: ้
1: การแข่งบอลเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ
2: ์
1: ค
2: ุ
1: ณไปเตะฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ว่าโอ้โหต้องขออนุญาตต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ
2: ์ครับ
1: บอลมันไม่มีลิขสิทธิ
2: ์แ
1: ต่เมื่อไหร่ที่ถ่ายทอดผ่านทีวีหรืออะไรต่างๆเขาลงทุนไง
2: ครับ
1: ตรงนี้มันมีลิขสิทธิ์เขาถึงต้องไปซื้อลิขสิทธิ์กันนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์เนี่ยของไทยเนี่ยก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz ร่วมกับ Mono Next นะครับก็ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากมีผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดไปใช้เผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบันทึกเทปการแข่งขัน
2: ครับ
1: เอาไปเผยแพร่ซ้ำ
2: ครับ
1: ผ่านช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ
2: ครับ
1: โทษก็คือมีจำคุกด้วย
2: ครับ
1: 6เดือนถึง4ปีปรับ 100,000 ถึง 800,000 หรือทั้งจำทั้งปรับทราบว่าขณะนี้มีช่องทางสมัครทางออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์การถ่ายทอดแข่งขันฟุตบอลโลกภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆถ้าร้านค้าเนี่ยจะไปเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะเปิดก็เปิด
2: ครับ
1: ต้องขออนุญาตตามนี้นะครับ
2: ครับต้องติดต่อโมโนก่อนนะ
1: ต้องติดต่อโมโนก่อนคือเขามีกระบวนการเนี่ยว่าคุณอยากจะใช้เนี่ยคุณก็จะต้องจ่ายอย่างนี้อย่างนี
2: ้ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไปซื้อกล่องแล้วมาใช้เนี่ยในฐานะประชาชนทั่วไปตามบ้านนะฮะแบบนี้ไม่ได
2: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักเพราะบางคนไม่รู้นะฮะ
2: ครับ
1: ไม่รู้นะฮะเปิดร้านอาหารแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละโมโนเปิดตู้มเลยร้านลาบร้านอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับ
2: ครับผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะเอาผิดเนี่ยเอาได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือสมาร์ทโฟนขออภัยครับสมาร์ททีวีหรือว่า Android TV ต่างๆเนี่ยคือเปิดแอปโมโนเสียเงินปุ๊บนะครับเปิดลิงก์ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ปุ๊บถ้าสมมติว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีการเจรจาขออนุญาตจากทางโมโนก่อนเนี่ยแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอน
1: ไปแคปไปแชร์ไปอะไรก็ไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: แล้วไปย้อนหลังก็ไม่ได้
2: เอาเทปมาเปิดย้อนหลังก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำซ้ำฮะ
2: ครับ
1: ไม่ได้เลยนะคร
2: ับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นกันในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับในส่วนของ Thai AI Passport หรือว่า THAI Passport นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานก็มีการออกมาพูดนะครับในเรื่องของประเด็นดังกล่าวว่าเกิดจากอะไรทำไมเกิดดราม่ากันขึ้นนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการกล่าวถึงกรณีโครงการ Thai AIThai AI Passport นะครับจะมีการบานปลายหรือไม่นะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราต้องเติบโตไปกับโลกนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่เข้าถึง AI แม้ว่าจะไม่ถึงอันดับที่แบบเรียกว่าใช้แบบเก่งเลย นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าล้าหลังไม่ทันโลกนะครับการดำรงชีวิตเนี่ยของในประเทศไทยนะของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีทั้งทุกสิ่งที่ประกอบกันเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกได้นะครับแล้วก็มีความพร้อมมากกว่าคนอื่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ในเรื่องของการสื่อสารก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการที่ใช้ของต่างประเทศแต่อย่างเดียวนะเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มแล้วก็องค์ความรู้มาพัฒนาซึ่งก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการกระจายเข้าถึงของเทคโนโลยีขั้นสูงในประชาชนของเราทุกคนนะครับนักข่าวก็ถามครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถามว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงคัดค้านหรือว่าแนวคิดแต่ว่าเป็นการท้วงติงในเรื่องของ TOR หรือเปล่านะครับที่อาจจะมีการเกี่ยวพันกับบุคคลของตระกูลชิดชอบนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนกล่าวถึงว่าจริงๆน่ะ AI เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเรียนรู
1: ้
2: แต่ว่าหลายคนเนี่ยไปคิดว่า TOR เนี่ยมันเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบหรือเปล่านะครับท่านนายกชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการโครงการนี้ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจไปแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกังวลหรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็คือในเรื่องของความสุจริตนะครับเป็นไปด้วยตามขั้นตอนตามระเบียบทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในส่วนนี้นะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าเราดำเนินการได้ถูกต้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและก็นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเป็นปัญหาเรื่องของผลงานรวมถึงการประเมินด้วยนะครับท่านนายกก็สรุปคร่าวๆก็คือยืนยันว่าทำตามกระบวนการทั้งหมดนะครับถามต่อนะครับว่ามั่นใจใช่ไหมว่าโครงการนี้เนี่ยมีความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในท่านนายกกล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีนอกมีในแต่ว่ามีแต่ประชาชนนะครับย้ำว่ามีแต่ประชาชนนะครับพวกตนเนี่ยมาทำงานก็จะไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเลยทางนายกก็บอกว่าในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเรื่องพวกนี้นะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะมาทำสิ่งที่ทุจริตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเองด้วยนะครับถามต่อว่าทุกนโยบายพร้อมให้การตรวจสอบตลอดเวลาหรือไม่นะครับตรงนี้ท่านนายกบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทุกคนรังเกียจการกระทำที่เป็นเรื่องทุจริตหรือว่าผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแม้แต่ในเรื่องของการโยกย้ายหรือว่านโยบายการปราบปรามอาชญากรรมนะครับในส่วนของยาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเราก็จะมาเรียกว่าไม่ยอมให้มีใครมาทุจริตในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการยึดทรัพย์สแกมเมอร์ที่มีกว่า 40,000 ล้านบาทมีการยึดยาเสพติดจำนวนมากเป็นประวัติการมีการทำลายยาเสพติดทำลายเครือข่ายต่างๆรวมถึงในเรื่องของการฟอกเงินทุกอย่างขณะนี้รัฐบาลก็ดำเนินการอยู่องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันคือย้ำว่าไม่มีความกังวลใดๆต่ออิทธิพลเลยนะครับแม้แต่ว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยตนยังไม่ได้บัญญัติให้เป็นคำใหม่นะแต่ว่าใช้คำว่าอันธพาลแทนนะครับแล้วก็จะเป็นศัตรูกับเรื่องเหล่านี้ทุกรูปแบบนะครับท่านนายกก็ยืนยันในส่วนของการพูดคุยกับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีตรงนี้นะครับก็มีหลายฝ่ายทักท้วงควรทบทวนนะครับท่านนายกบอกว่าไม่มีนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการเนี่ยล้มไปเองยืนยันว่าโครงการนี้นะครับคือทำตามรูปแบบแล้วก็เรียกว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีการทำอย่างรัดกุม 100% นั่นเองครับ
1: นะฮะคือถามว่าโครงการไทย AI Passport เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนไหมต้องตอบว่าเกิด
2: ครับ
1: เกิดแล้วก็ประชาชนอยากใช้ไหมก็อยากใช้
2: ครับ
1: ของฟรียังไงคนก็อยากใช้งบประมาณ 1,600 ล้านมากเกินไปไหม
2: ครับ
1: ถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับโครงการอื่น
2: ครับ
1: อันนี้มองในมุมบวกนะครับมองในมุมลบเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนและฝ่ายค้านแคลงใจคือการใช้งบเนี่ยอย่างโปร่งใสนะฮะเพราะเขามองว่ามันมีการหัวประมูลมีการล็อกสเปคมีความผิดปกติใน TOR ในเรื่องของประเด็นผู้ประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้คือเป้าใหญ่ๆเนี่ยที่เขาคุยกันนะครับคืออย่าเพิ่งไปหลงประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ 1,600 ล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ว่ามันสอดที่จะไปเป็นเรื่องของการใช้งบเนี่ยผิดปกติหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคซึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านนะฮะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมคณะ
2: ครับ
1: นะฮะก็คือคุณรัชนกศรีนอกแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้แหละโดยคุณรัชนกเนี่ยก็เปิดหลักฐาน ซึ่งเป็นเอกสาร Metadata นะฮะของไฟล์เอกสารเริ่มต้นโครงการ Kick Off Thai AI Passport คุณรัชนกบอกว่าเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอักษร B
2: ครับ
1: ระบุว่าเอกสารดังกล่าวทำให้เห็นว่าสร้างไฟล์เมื่อวันที่27ตุลาคม68นะครับแต่ข้อมูลจากกระทรวง DE กลับมีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่15 ธันวาคม68และมีการประมูลช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งแปลว่าได้มีการทำงานกันก่อนหน้านี้ที่จะมีการประมูลอยู่แล้วนะครับแสดงว่าคือพยานจะบอกว่าอันนี้คือการล็อกสเปคหัวประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะฮะก็นั่นแหละเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้รัฐบาลจะต้องรีบชี้แจงออกมาชี้แจงในข้อสงสัยงัดหลักฐานออกมาเพื่อที่จะลดประเด็นตรงนี้โดยเร็วที่สุดอ
2: ัน
1: นี้คือสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นแล้วตอนนี้ตำบลกระสุนตกเนี่ยจะไปอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE
2: ค
1: ือคุณชัยชนกชิดชอบลูกคุณเนวินนั่นแหละนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นเป้านิ่งให้เขาโจมตีในทางการเมืองแล้วเนี่ยควรสยบข่าวลือตรงนี้โดยเร็วที่สุดนะฮะว่าเรื่องของการหัวประมูลกับล็อกสเปคเนี่ยตกลงแล้วมันยังไง
2: บ
1: ริษัทที่เป็นคู่ค้าที่เคยรับงานเนี่ยคือใครมาจากไหนแล้วก็มีการล็อกสเปคจริงไหมที่บอกว่าต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาทำไมถึงกำหนดแบบนั้นบริษัทเทคโนโลยีในไทยเนี่ยที่มีสเปคตามนี้มันมีกี่บริษัทเห็นก็บอกว่ามีไม่เกิน15บริษัทพอเป็น15บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่รู้จักกันดีเขาเลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยแหละมันคือการล็อกสเปคและหัวประมูลโดยรัฐบาลตรงนี้ต้องรีบออกมาตอบให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะฮะ
2: ครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็จะมีการเจรจาในส่วนของคู่ค้าสัญญาไทย AI Passport นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยนะครับในส่วนของประเทศอินเดียนะครับที่จะมาร่วมทำในเรื่องของการทำสัญญานี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและก็ประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนเนี่ยโปร่งใสนะครับเมื่อวานคุณชัยชนกก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อช่วงของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับสำหรับโครงการ Thai AI Passport นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลในเรื่องของการรายละเอียดที่ว่าTOR เนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมนะครับเมื่อวานนี้คุณชัยชนกก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า TOR เนี่ยปรับเปลี่ยนไม่ได้มีการลงนามไปแล้วแต่ว่าในส่วนของสัญญาเนี่ยสามารถเจรจาพูดคุยนะครับสามารถแนบทายได้ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญาเนี่ยยินยอมนะครับก็จะต้องรอดูการประชุมในวันนี้ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ในส่วนของประชาชนเนี่ยมีข้อกังขานะครับเรื่องบริษัทที่เป็นคู่ TOR เนี่ยยืนยันว่าในเรื่องนี้เนี่ยโปร่งใสหรือไม่ทางคุณชัยชนกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณชัยชนกเองเนี่ยมอบนโยบายนะแต่ว่าส่วนที่จะไปทำในเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยคือเป็นของข้าราชการประจำก็คือเป็นข้าราชการของกระทรวงDE นะครับที่ดูแลในส่วนนี้แต่ว่าคุณชัยนกเนี่ยเป็นในส่วนของการมอบนโยบายนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของกระบวนการต่างๆดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นของฝ่ายข้าราชการประจำที่ดูแลปลัดกระทรวง DE ดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องพวกนี้เนี่ยคือยืนยันนะครับว่าดำเนินการตามกฎหมาย 100% นะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามความคืบหน้าในการเจรจานะครับ
1: คือ TOR เนี่ยคือข้อกำหนดในการเงื่อนไขในการเสนอราคา
2: ครับ
1: จัดซื้อจัดจ้าง
2: ครับ
1: ส่วนรายละเอียดในสัญญาเนี่ยก็คือกระบวนการและขั้นตอนต่างๆเงื่อนไขรายละเอียดในการที่จะทำดำเนินการต่อไปคำถามอยู่ที่ว่าตัวคู่สัญญาเนี่ยเขามีแล้วใช่ไหมที่เขาพูดมาเมื่อกี้
2: เมื่อกี้บอกว่าในเรื่องของ TOR เนี่ยก็ทำไปแล้วแก้ไม่ได้
1: TOR เนี่ยมันคือเงื่อนไขว่าจะต้องตามนี้ตามนี
2: ้
1: จะต้องมีบริษัทมีคุณสมบัติตามนี้ตามนี
2: ้
1: ตรงเนี้ยมันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามีคู่สัญญาแล้วก็แสดงว่ามีบริษัทที่รับงานแล้ว
2: อินเดียวันนี้จะมีการเจรจาคู่สัญญาม
1: ีบริษัทที่เป็นคู่สัญญาแล้วส
2: ่
1: วนเงื่อนไขเนี่ยในการที่จะกระทำการต่างๆเนี่ยตาม TOR ก็คือจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญา
2: ครับ
1: นั่นแหละก็คือว่ารายละเอียดและขอบเขตเนี่ยในรายละเอียดลึกๆเนี่ยสามารถแก้ไขได
2: ้ครับ
1: แต่ขอบเขตกว้างๆเนี่ยในการเลือกถ้าเอาตามข่าวนะ
2: ครับ
1: ในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจำนวนเงินวัตถุประสงค์คุณสมบัติ ขอบเขตการดำเนินงานเนี่ยตรงนี้แก้ไขอะไรไม่ได
2: ้ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงให้มันเป็นที่เรียบร้
2: อ
1: ยว่าบริษัทที่รับงานเนี่ยคือใคร
2: ครับ
1: แล้วก็จำนวนเงินมันเท่าไหร่ยิ่งโปร่งใสยิ่งชี้แจงเนี่ยมันก็จะยิ่งลดความแคลงใจของประชาชนและพรรคประชาชน
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันมีเงื่อนไขก็คือว่า 1,600 ล้านบาทเนี่ยมันหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคหรือเปล่าม
2: ัน
1: มีความผิดปกติใน TOR ของผู้เข้าร่วมประมูลหรือไม
2: ่ครับ
1: นะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบปุ๊บเนี่ยโปร่งใสปั๊บเนี่ยจบตรงนี้เลยครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดมองกันจริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องทางการเมือง
2: ครับ
1: เรื่องทางการเมืองที่พุ่งมุ่งตรงเนี่ยไปยังคุณชัยชนกชิดชอบก
2: ็
1: คือเป็นทายาททางการเมืองของคุณเนวินชิดชอบนั่นแหละ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต
2: ็
1: ดนะฮะเป็น
2: เรียกว่าเป็น
1: ผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยผู้นำจิตวิญญาณของพ
2: ร
1: รคสีน้ำเงินใช่ไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละก็มันเป็นทางการเมืองนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็จะต้องชี้แจงเรื่องที่ถูกวิจารณ์เนี่ยแล้วก็เรื่องที่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายค้านนะครับต้องคิดดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ผมมองแล้วนะ
2: ครับ
1: คือยังไงอ่ะก็ต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับโครงการนี
2: ้
1: นะฮะเดินหน้าต่อไปหรือจะลงเนี่ยก็ต้องหาทางลงที่สวย
2: ๆครับ
1: นะฮะแต่ผมมองแล้วโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปอ่ะมีสูงกว่านะครับเดี๋ยวดู
2: เพราะผมก็มองว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะในยุคนี้นะครับสำหรับ AI แต่ว่าเรื่องที่หลายๆคนมีข้อกังขาก็คืออย่างที่บอกคือเป็นเรื่องของ TOR
1: ใช่คือเขาไม่ได้มีปัญหาว่า AI ไม่ได้ประโยชน
2: ์ครับ
1: ใช้งบมากเกินไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหา
2: ครับ
1: ปัญหาคือหัวประมูลล็อกสเปคความผิดปกติของ TOR ของผู้เข้าร่วมประมูล
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละคือปัญหาที่ทางรัฐมนตรีดีอีแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆไม่เกี่ยวเนาะ
2: ครับ
1: รัฐมนตรีดีอีต้องตอบ
2: ครับ
1: ต้องตอบให้ชัดถ้ารัฐมนตรีดีอีตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดเนี่ยจะถูกโจมตีในทางการเมืองต่อไป
2: ครับ
1: ว่าทำไมรัฐมนตรีไม่ตอบต้องให้นายกมาตอบเนี่ยมันเป็นปัญหาทางการเมือง
2: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามดูนะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดี คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์8นาฬิกา42นาทีนะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารในประเด็นด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ใหม่ทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็แถลงโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ข่าวออกมาเพราะว่าสมัยก่อนถ้าพูดถึงเรื่องเกมนะเคยได้ยินเด็กติดเกมไหมฮะคุณรัฐพงศ
3: ์ภาพลักษณ์ก็จะดูไม่ดีนะนะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
2: นะฮะคือเกมเนี่ยถูกปรับมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยให้เป็นกีฬา
3: ครับ
2: ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสปอร์ต
3: อีสปอร์ตครับ
2: อีสปอร์ตนะฮะคือเปลี่ยนค่านิยมเดิมเนี่ยเด็กติดเกม
3: ครับ
2: เด็กติดเกมเนี่ยมันจะดูไม่ดีเล
3: ่
2: นเกมเนี่ยทั้งวันเนี่ยเรียนไม่จบ
3: ครับ
2: นะฮะสมัยก่อนคิดอย่างนั้นจริงๆ
3: ครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยผมจะไปเล่นเกมไปซื้อเกมเนี่ยพ่อด่า
3: โดนปลูกฝังมาแบบนั้นผมก็เหมือนกันในยุคของผมในช่วงเด็ก
2: ๆ
3: แต่ว่ายุคหลังๆมาเนี่ย
2: เจนใช่ไหม
3: ยังอยู่ในเจนเดียวกันครับ
2: นั่นแหละ
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะ
2: เปลี่ยนไปเพราะว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วย
3: ครับ
2: นะครับคือเกมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแต่ละอายุเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยบางทีมันมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
3: ร
2: เรื่องของเกมที่มีเนื้อหาที่รุนแรงยิงกันไปยิงกันมาแล้วเด็กเนี่ยเอาไปจำฝังหัวแล้วก็เอาไปใช้ความรุนแรงกับเพื่อนเอาไปใช้รุนแรงต่อที่สาธารณะ
3: ครับ
2: จำเรื่องของสยามพารากอนได้ไหมกราดยิงจำได้ไหม
3: ที่ใช้เรียนแบบเกม
2: ถูกต้อง
3: ครับ
2: ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง
3: ครับ
2: นะฮะคือที่ผมติงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับ
3: ครับ
2: แต่ผมบอกว่าเรื่องของการเข้าถึงเกี่ยวกับเกมหรือสิ่งอื่นใดเนี่ยด้วยช่วงอายุต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
3: ครับ
2: เพราะเกมเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเด็กเช่นคุณไปเล่นเกมต่อสู
3: ้
2: คุณก็เอาไอ้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยมาต่อยเพื่อนที่โรงเรียนมันก็นำไปสู่ความรุนแรงเป็นต้น
3: อีกในสังคม
2: เล่นเกมยิงกันก็ไปซื้อหาซื้อปืนในตลาดเอามายิงเขาอีกอันนี้เป็นสิ่งที่มันเหนือความควบคุมมันคือเด็กมันมีจินตนาการนะด
3: ัง
2: นั้นการที่จะใช้ให้เด็กเข้าถึงสื่อต่างๆเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมต้องมีกรอบที่ชัดเจนในการที่จะดูแลตรงนี้หากเปิดช่องเปิดโอกาสให้เข้าถึงมากจนเกินไปโดยปราศจากขอบเขตในการเฝ้าระวังมันเหมือนกับการเปิดฟรีเสรีเรื่องของความรุนแรงและเกิดปัญหาสังคมนี่คือสิ่งต้องระมัดระวังซ
3: ึ่
2: งควรที่จะตีกรอบตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคร
3: ับ
2: แล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยอันนี้ก็น่าสนใจ
3: ครับ
2: นะฮะเพราะว่ามันคือตัวเลือกทางเศรษฐกิจที่จะสามารถเนี่ยที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ใหม
3: ่ครับ
2: แล้วก็มีเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้เยอะถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงอาศัยความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะดิจิทัลของคนรุ่นใหม่สร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนไทยพูดง่ายสร้างโอกาสในการทำเงินสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนได้มากยิ่งขึ้นนะฮะประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือนะร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภาคเอกชนเห็นตรงกันแล้วครับว่าอุตสาหกรรมเกมมีศักยภาพเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

0: เงินจากต่างชาติอย่างน้อยอ่ะเขาเข้ามาเที่ยวเมืองไทย
1: แน่นอน
0: แล้วเขาก็นอกจากเขามาดูเกมแล้วเขาก็จะต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับไทยเพราะเขาให้โอกาสประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้นะครับนายกเห็นว่าการจัดงานเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างรายได้ให้ท่องเที่ยวการจัดงานเท่านั้นไม่ใช่ตื้นๆอย่างที่ผมบอก
1: ครับ
0: แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมนักออกแบบโปรแกรมเมอร์และครีเอเตอร์ชาวไทยได้เห็นสิ่งต่างๆนี้เป็นประโยชน์และได้นำแสดงศักยภาพต่อสายตานานาชาติ
1: ครับ
0: บอกว่าโอ้คนไทยนี่ก็เก่งนะเออแล้วนำไปสู่การจ้างงานการลงทุนและการร่วมมือธุรกิจในอนาคตนะฮะและเชื่อมั่นว่าเด็กไทยคนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูงในสาขาอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชันเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกครับเผลอๆจะเก่งกว่าด้วยอันนี้ผมพูดเองฮะสำหรับงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2025เนี่ยมีผู้ร่วมงานกว่า 260,000 คนจาก95ประเทศทั่วโลกนะฮะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมกว่า 5,500 คนจาก81ประเทศผู้แสดงสินค้ากว่า294รายเอาละก็คือตัวเลขนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็จัดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะ29ตุลาถ
1: ึ
0: ง1พฤศจิกายนปีนี้ฮะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์
0: กรุงเทพมหานครนะครับไปรถไฟฟ้าสะดวกครับ
1: ครับแต่ก่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่ในทุกๆวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับการที่หลายๆคนนะน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่จบงานมาจบจากการศึกษามาเนี่ยมาทำงานเป็นเกมเมอร์เยอะมากนะครับไลฟ์สดในการเรียกว่าเล่นเกมเนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่อย่างที่บอกคือเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอด
0: เดี๋ยวนี้ก็แข่งขันกันด้วยไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: จัดทีมไปแล้วก็ไปแข่งขันเก
1: ม
0: ที่ต่างประเทศก
1: ็
0: ม
1: ี
0: อีสปอร์ตก็มี
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย
0: คือเกมเนี่ยเล่นไม่ผิดหรอก
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการเล่นภาษาฝรั่งคือมีลิมิตก็คือว่าถ้าเล่นตอนเรียนเล่นแล้วไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีโทษมีภัยทุกยุคทุกสมัยแหละ
1: ครับ
0: หรือเล่นในทางที่ผิดเนี่ยเอานำสิ่งที่ได้จากเกมเนี่ยไปทำเรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆมันก็ผิดอีกนะฮะคือสิ่งที่ภาครัฐควรที่จะตระหนักเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เรามีบัตรประชาชนตั้งแต่อายุเท่าไหร่
1: โอ้15
0: ซึ่ง
1: จริงๆน่าจะมีเร็วกว่านั้นอีกนะ
0: คือการเข้าถึงเกมเนี่ยควรที่จะใช้เลขบัตรประชาชนว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยสำหรับเกมออนไลน์เน
1: ี
0: ่ย มันควรที่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ปิดกั้นการมองเห็นมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: อันนี้เขาทำหรือยังไม่รู
1: ้ก็ต้องมีการวัดนะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมบางเกมถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรุนแรงก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตสังคม
0: คือเราจะไปหวังบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลลูกนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าทีวีกับอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาวางเอาไว้กลางบ้านให้สามารถควบคุมได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: ไม่เหมือนเดิมแล้ว
0: เดี๋ยวนี้มันอยู่ในมือถือ
1: ครับ
0: แล้วเด็กสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่างโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่มีทางรับรู้รับทราบเลย
1: ร
0: ู้อีกทีลูกเป็นข่าวไปแล้วไงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องกำกับดูแลด้วยนอกเหนือจากการส่งเสริมนอกเหนือจากการส่งเสริมควรมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมภายใต้ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
1: ครับก็เป็นในเรื่องของวงการเกมนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับ
0: เดือนตุลาคมนี่มีงานหลายงานนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็คือ IMF
1: ครับการประชุม IMF ด้วย
0: แล้วก็งานเกมนะก็คือต่อไปเนี่ยเดี๋ยวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะฮอตมาก
1: ครับในช่วง
0: มาก
1: ช่วงต้นปี
0: ช่วงตุลาช่วง
1: งบประมาณใหม่นะนะครับ
0: จะฮอตมากเลยเ
1: ดี๋ยวรอติดตามนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นที
0: ่ดีแล้วแถว
1: ตรงนี้ได้
0: มันไม่ต้องมาอิมแพคเมืองทองธานี
1: แต่มันก็เดินทางสะดวกนะในมุมมองผมคือถ้าสมมติว่าอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็เรียกว่าก็จะอยู่ในเมืองหน่อยถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าไปฝั่งบ้านคุณทรงพลไปเมืองทองเนี่ยก็อันนี้จะต้องเป็นเอ็กซิบิชันที่ค่อนข้างใหญ่หน่อย
0: ใหญ่ใหญ
1: ่เพราะว่าคือมีหลายฮอ
0: แต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะผมมองนะคือที่จอดรถเนี่ยผมว่ามันใหญ่นะ
1: ครับ
0: แต่มันไม่เคยพอสักทีเนี่ยผมไปมาสองสามทีแล้ว
1: อยู่ใจกลางเมืองไงนะครับต่างจากเมืองทองคือ มีเท่าไหร่ก็ไปสะดวกยิ่ง
0: เมืองทองอ่ะที่จอดมีแต่เดินไกลมันก็ยังดีแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยคือถ้าจัดงานใหญ่ๆมันไม่พอจริงๆนะคุณณัฐพงษ์แล้วเวลาเราจะไปงานใดงานหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องวนรถหาจนถอดใจอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็
1: คือทีหลังก็ต้อง บอกตัวเองว่ารถไฟฟ้าดีกว่าร
0: ถไฟฟ้าดีกว่าเออรถไฟฟ้าดีกว่าตรงนั้นสายสีเขียวเน
1: า
0: ะ
1: สายสีน้ำเงิน
0: อ๋อสายสีน้ำเงิน
1: แต่ถ้าเป็นเมืองทองเนี่ยจะเป็น
0: สีชมพู

0: นะก็ใช้บริการรถสาธารณะน่าจะดีกว่านะฮะ
1: ครับไปต่อกันในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับในส่วนของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีการกำหนดในการประชุมเนี่ยก็คือวันนี้อย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะครับการที่จะมาประชุมสรุปในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยนะครับซึ่งในส่วนของพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทยอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้มีการเข้าชื่อเรียกว่าสนับสนุนตรงนี้นะมีการถอนชื่อออกมานะครับเรื่องนี้ทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะมีการยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับว่าในส่วนของทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่จะสนับสนุนแต่ว่านับวินาทีนี้นะครับยังไม่เห็นเนื้อในส่วนของเนื้อหาว่าร่างดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเช่นใดแต่ในหลักใหญ่คือจะต้องไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยรวมถึงไม่รวมถึงการแก้หมวด1หมวด2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากไม่มีทั้ง3เรื่องนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่สนับสนุนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการแก้ไขร่างดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเอามาดูกันก่อนว่าร่างออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์เรื่องนี้นะครับคุณพระดอนกล่าวว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เห็นร่างของทางพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ทราบก็คือในเรื่องของการฟังเสียงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเลือกโดยตรงอันนี้ก็เป็นฝั่งของทางสสภูมิใจไทยนะครับในท่านพระดอนปิศนานันทกุลนะครับที่ออกมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกวันนี้พรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมด้วยนะครับสำหรับการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ
0: เร็วๆนี้สำหรับรัฐธรรมนูญแต่มีคำหนึ่งผมสงสัย
1: ครับ
0: ผมสงสัยเนี่ยคือการแก้ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: หมายความว่ายังไงฮะคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยออกแบบแก้ไขให้แก้ยากคือการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคุณบอกถ้าเกิดมันไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยมันฟังดูแปลกๆไงเพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: เพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจะแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะตกลงมันแก้ไหมนะ
1: มันก็จะดูขัดอยู่นะ
0: มันจะขัดอยู่คืออีกอย่างนึงนะหมวด1หมวด2เนี่ยถ้าคุณดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หมวด1เนี่ยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายบังคับไว้ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะอะไรฮะหมวด1เนี่ยมาตรา1บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร1เดียวอ
1: ัน
0: เดียวแบ่งแยกไม่ได้มันแก้ไม่ได้ไง
1: มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
0: มันไม่ได้อยู่แล้วส่วนหมวด2เนี่ยถามว่าแก้ได้มั้ยตามกฎหมายมันแก้ได
1: ้ครับ
0: มันแก้ได้ซึ่งเคยแก้มาแล้วนะครับ112เนี่ยเคยแก้มาแล้วสมัยคณะปฏิวัติเนี่ยแก้ให้มีโทษสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: คือถามว่าแก้ได้มั้ยแก้ได
1: ้
0: แก้ได้หมวด2แต่หมวด1เนี่ยแก้ไม่ได้แน่นอน
1: ครับ
0: คืออะไรประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
1: ครับ
0: นะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้แก้ไม่ได้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมวดมาตรา2แก้ไม่ได้เหมือนกัน
1: แก้ไม่ได้
0: นะฮะแล้วก็มีกฎหมายล็อกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่ามาตราเหล่านี้เนี่ยห้ามแก้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าคำว่าแก้รัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไปดูมาตรา25
1: มันดูกว้างไป
0: มาตรา2500กว่าๆเนี่ยจะบอกว่าต้องมีเสียงเท่านั้นเท่านี้ไง
1: ครับ
0: อาจจะไปมองตรงนั้นแต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยควรดูว่าณสถานการณ์ณวันนี้มันยังไงแล้วคนแก้ไขยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตั้งต้นก่อนเลยศาลตั้งต้นก็คือสสร.สสร.มาจากไหน
1: มาจากตรงไหนกัน
0: สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ครับ
0: จะเลือกตั้งหรือจะแต่งตั้งคือประเทศไทยของเราอ่ะมาทั้งแต่งตั้งมาทั้งเลือกตั้งเคยมาหลายรูปแบบแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเคยมาหลายรูปแบบแล้วก็สสร.ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: คนที่ร่างเนี่ยอาจจะเป็นกรรมธิการยกร่างสสร.อาจจะเป็นคนเลือกกรรมธิการยกร่างตอนสมัยคุณมีชัยอ่ะคนที่ร่างจริงๆคือกรรมธิการผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าสสร.แล้วตอนนั้นสสร.เนี่ยมาจากแต่งตั้งทั้งหมดเลยนะฮะจากระดับคณะจากคณะนั้นอ่ะคือสิ่งต่างๆเราผ่านมาได้เยอะแล้วนะรัฐธรรมนูญก็มีมา 20กว่าฉบับแล้ว
1: ครับ
0: ก็ต้องติดตามดูฉบับนี้ในยุค AI โลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: ค
0: ือมันต้องมีการปรับแหละเพียงแต่ว่าปรับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูภายในปี2ปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่ครับ
0: น่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนประชาชนก็น่าจะได้ลงประชามติรับไม่รับเนี่ยก็น่าจะห่วงปีหน้าอันนี้คิดเองนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาบ้างครับเห็นเงียบๆไปนะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะกล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าวันนี้มีหลายวาระที่ประชุมเห็นชอบทั้งเรื่องในการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ที่มีการจัดตั้งศูนย์ Entry Drone นะฮะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามฮะได้มีรายงานนะครับไม่รู้รายงานมาจากไหนเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: จากกระทรวงข่าวลือหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบอกว่ารถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดนว่าจริงไหม
1: ครับ
0: คุณอนุทินบอกเลยฮะไม่
1: ม
0: ีนะครับ
1: ครับ
0: คือทำไมนายกมั่นใจคือถ้ามันมีเนี่ยต้องมีการรายงานจากฝ่ายทหารหรือความมั่นคงเรียบร้อยแล้วท่านถึงมั่นใจบอกว่าไม่มีเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านายกรู้ได้ไง
1: ครับ
0: ก็ไม่มีรายงานเนี่ยฮะไม่มีนะก็คือไม่มีแน่นอน
1: ครับ
0: นะฮะผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าส่วนรถถังล็อตที่2ที่ทางการจีนส่งให้กัมพูชาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้หรอกนะครับ
1: ครับ
0: เราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ใครมารุกรานอำนาจอธิปไตยของเราย้ำว่าตรงนี้มีความมั่นใจอยู่ในดินแดนของเขาอยู่ในบ้านของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบอะไรทั้งสิ้นพูดง่ายๆไม่เกี่ยวกับเรา
1: ครับ
0: นะฮะก็เหมือนกับที่เรามีเรื่องภายในของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขามายุ่งฉันใดฉันนั้นนี่ผมพูดเองนะฮะ
1: ครับ
0: คืออธิปไตยของใครก็ของมันนะฮะส่วนกัมพูชาจะให้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในห้วงของความโศกเศร้านายกถามว่าคุณรู้ได้ยังไง
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือผู้สื่อข่าวก็ถามไป
1: ครับยืนยันว่าตอนนี้ในส่วนของชายแดนไม่มีรถถังประชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณชายแดนก็คือยังปลอดภัยนะครับไม่ได้มีการประชิดมีการสู้รบกันแต่อย่างใด
0: ส่วนในเรื่องที่กัมพูชาได้รถถังมาจากจีนมันเรื่องของเขาไม
1: ่
0: ใช่เรื่องของเรา
1: เป็นความมั่นคงในประเทศของเขาไปนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับก็เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: สงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
2: ระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
7: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมสิ้นสมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกรทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
2: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานสำคัญ3ฉบับทั้งการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นที่ประชุมมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่องได้แก่การบูรณาการการใช้พลังงานไฮโดรเจนในฐานะนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบทบาทของระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยนอกจากนี้ยังมีวาระเสนอใหม่ได้แก่ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทชุมสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับสวัสดีไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงแล้วก็สวทเกาะสมุยครับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับขอบคุณในด้านของช่างเทคนิคแล้วก็ควบคุม Facebook Live นะครับน้องใบบัวกับน้องเหนือจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีครับก่อนที่เราจะไปติดตามกันในเรื่องของข่าวสารในภาพรวมของประเทศกันเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันก่อนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ออกประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะครับรัก ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเดี๋ยวเราไปดูที่รายจังหวัดกันบ้างเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพาโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:46 นาทีแล้วก็ขึ้นวันพรุ่งนี้เวลา 6:02 นาทีน้ำทะเลวันพรุ่งนี้ลงเต็มที่เวลา 11:28 นาทีนะครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอพิปูนพรหมคีรีชวางถ้ำพนาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลานสกาบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:39 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:03 นาทีน้ำทะเลวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:42 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 19:15 นาทีครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชปิดท้ายกันด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:44 นาทีแล้วก็ขึ้นวันพรุ่งนี้เวลา 6:05 นาทีครับน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา ที่ยงคืน47นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา11นาฬิกา29นาทีปิดท้ายกันด้วยอำเภอเกาะสมุยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาตรงนะครับน้ำทะเลวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลาเที่ยงคืน11นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา10นาฬิกา54นาทีนะครับสำหรับอำเภอเกาะสมุยไปต่อกันที่ข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเรื่องแรกเป็นการอัปเดตสถานการณ์ที่มีการสู้รบกันมาอย่างยืดเยื้อในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับโดยทางประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการประกาศนะครับว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วโดยที่สหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบครับโดยทางนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการประกาศนะครับว่าสหรัฐและอิหร่านได้มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วโดยที่สหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อประเทศอิหร่านและช่องแคบฮอร์โมสก็จะกลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางนะครับอย่างไรก็ตามทรัมป์กล่าวว่าหากอิหร่านนั้นล้มเหลวในการเจรจานิวเคลียร์ขั้นสุดท้ายสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งขณะที่อิหร่านก็ยืนยันนะครับว่าร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสหรัฐเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้นะครับส่วนการเจรจา60วันกับสหรัฐหลังการลงนาม MOU เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักซึ่งรวมถึงการคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเองนะครับทางด้านนายกของเราเองก็มีแอคชั่นกับเรื่องนี้เหมือนกันโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบนั้นจะส่งผลดีทำให้วิกฤตต่างๆจะคลี่คลายรัฐบาลก็วางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์รับมือในทุกสถานการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้นะครับโดยมองว่าประเทศไทยได้กลับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องของสงครามเองก็ดีเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้อย่างดีนะครับแม้ว่าวันจะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตต่างๆคลี่คลายลงซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ไม่ได้แก้สถานการณ์รายวันนะครับแต่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้แล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เป็นการรับมือจากสถานการณ์จากทั่วโลกนั่นเองครับไปต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกกันบ้างกับทางท่านนายกรัฐมนตรีมีการเตรียมเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนพร้อมกับเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงทางพลังงานครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้นะครับณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือในเรื่องของพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยแล้วก็ประชาชนครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงวันนี้ตอนบ่ายนะครับภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมครม.แล้วทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำและการหารือกับภาคเอกชนของอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยโดยผลักดัน ความร่วมมือให้สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้ในอนาคตนั่นเองครับเท่านี้ก็ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกนั้นและภูมิรัฐศาสตร์นั้นมีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียก็เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งในด้านของพลังงานปุ๋ยแล้วก็วัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยก็มีศักยภาพในด้านของสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าของการค้าระหว่างประเทศได้อีกมากมายเลยสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างช่องทางใหม่ๆให้กับภาคธุรกิจของไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงยังเป็นการดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกในวันที่17-18นะครับก็คือวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนะครับข่าวต่อไปกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับโดยทางนายกก็ได้มีการไปเปิดไทยช่วยไทย plus 60-40 ผนึกกำลังแพลตฟอร์มส่งอาหารกระตุ้นการใช้จ่ายหนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศครับโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ของผู้ที่ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยโดยมีทางนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเข้าร่วมในการโครงการนี้ด้วยนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธมาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนจากภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น5บูธประกอบไปด้วยบูธที่1ก็คือ AI นกกระซิบของทางธนาคารกรุงไทยบูธที่2ก็จะเป็นของ Grab Taxi ก็คือของ Grab นะครับบูธที่3ก็ของ Line Man แล้วก็บูธที่4ก็ของทาง Robinhood บูธที่5ก็ของ Shopee Foodซึ่งรวมกันสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับทางนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการในทุกๆภาคส่วนที่เข้าร่วมแล้วก็มีส่วนร่วมกับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus ของรัฐบาลในครั้งนี้ให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยสิ่งสำคัญคือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นครับขณะเดียวกันโครงการก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการส่งเสริมรีสกิลและอัพสกิลโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนการขยายกิจการในอนาคตครับทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับว่าผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการดำเนินโครงการลักษณะนี้เนี่ยคือประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้ประกอบการเองก็มียอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตามแนวคิดของไทยช่วยไทยนั่นเองครับนอกจากนี้สิ่งที่รับนอกเหนือจากการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็คือการเพิ่มยอดการขายให้แก่ผู้ประกอบการโดยจากข้อมูลเบื้องต้นพบนะครับว่าผู้ประกอบการหลายรายด้วยกันมียอดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าเลยซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจ เมื่อผู้ประกอบการเนี่ยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็มีช่องทางการเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้นก็จะช่วยยกระดับฐานรายได้ของธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามนะครับโดยเชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยเนี่ย 2เท่าเลยอันจะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับทั้งนี้แพลตฟอร์มของผู้ไปให้บริการขนส่งอาหารที่ร่วมโครงการก็กล่าวขอบคุณท่านนายกนะครับที่ช่วยผลักดันโครงการไทยช่วยไทย +60/40 ในครั้งนี้โดยระบุนะครับว่าหลังจากการเข้าร่วมโครงการในยอดขายของร้านค้าและผู้ประกอบการก็ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนถึงผลสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและส่งเสริมให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผ่านทางสามารถสั่งได้ทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเข้าไปในแอปตัวแอปเป๋าตังค์นะครับโดยจะสามารถใช้ได้เนี่ยระยะเวลาตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับก็คือ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้เลยนะครับสิ้นสุดระยะโครงการก็สิ้นสุดพร้อมกับตัวไทยช่วยไทยพลัส60/40เลยก็คือวันที่30กันยายนนั่นเองนะครับครับก็จบกันไปกับข่าวสารในภาพรวมของประเทศที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวสารในพื้นที่กันครับ
2: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: ายคนนะครับที่เป็นลูกหนี้เนี่ยคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วท่านก็จบสิ้นกระบวนการทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศาลเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาท่านอาจจะคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้ยกตัวอย่างเช่นนายกต้องชำระหนี้ให้แก่นายขอจำนวน 100,000 บาทภายในเวลา15วันนับแต่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อลูกหนี้ได้รับฟังคำพิพากษาแล้วนะครับหน้าที่ในทางกฎหมายคือจะต้องไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใน15วันแต่เมื่อท่านไม่ไปชำระหนี้ภายใน15วันผลที่ตามมาคืออะไรครับผลที่ตามมาก็คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี้ยสามารถนำเอาคำพิพากษานี้ไปขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการในชั้นบังคับคดีต่อไปก็คือเข้าสู่กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์ท่านออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปได้เพื่อมิให้กระบวนการเนี้ยเข้าไปสู่ชั้นบังคับคดีท่านสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีเพื่อให้สามารถที่จะยุติการบังคับคดีแล้วเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ได้นะครับซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีสามารถดำเนินการได้2ขั้นตอนด้วยกันในชั้นก่อนมีการบังคับคดีคือเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่เจ้าหนี้นะครับยังไม่มีการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเข้าไปยึดทรัพย์สินของท่านสามารถไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ก่อนได้ถ้าเกิดว่าไปไกล่เกลี่ยในช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือว่ากระบวนการบังคับคดีก็จะยุติไปนะครับส่วนหากว่ามันล่วงเลยชั้นนี้มาแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ออกหมายบังคับคดีแล้วได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของท่านไปอายัดบัญชีไปยึดรถของท่านแล้วแต่ระวังข้อสำคัญนะครับต้องเป็นก่อนที่จะนำทรัพย์สินนั้นออกขายต่อตลาดในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้หากว่าท่านไปไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ผลที่จะตามมานะครับหากไกล่เกลี่ยสำเร็จก็คือจะไม่มีการนำทรัพย์ออกขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดนั้นไว้รอให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนหากปฏิบัติตามเสร็จสิ้นตามข้อตกลงแล้วก็จะมีผลให้เป็นการงดการบังคับคดีและก็ถอนการบังคับคดีอาจจะเป็นการถอนการยึดหรือถอนการอายัดต่อไปการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะครับลูกหนี้สามารถไปยื่นคำร้องได้3ช่องทางครับคือ1ท่านสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดีหรือ2นะครับท่านสามารถไปยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำนักงานบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านครับและวิธีที่3นะครับคือการยื่นไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีโดยเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับผลที่ได้มาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับจะส่งผลดีต่อลูกหนี้ใน4ประการนะครับประการแรกครับท่านก็สามารถที่จะมีโอกาสในการผ่อนชำระหนี้หรือถ้าตกลงกันได้ก็จะเป็นการยืดระยะเวลาของการชำระหนี้การลดดอกเบี้ยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผลประการที่สำคัญคือป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินครับและประการสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ท่านเริ่มต้นชีวิตในการกลับมาสามารถมีชีวิตในทางการเงินได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหากท่านถูกดำเนินการฟ้องร้องถึงชั้นบังคับคดีแล้วอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยเวลาไปท่านต้องรีบดำเนินการหากล่าช้าไปนะครับอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือปัญหาหนี้สินนะครับสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านได้ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับเรื่องแรกเราเป็นข่าวของทางจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรมีประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการเขาพังท้องที่ตำบลท่าข้ามตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรและตำบลหาดพันไกรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองครับ โดยทางนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานการประชุมการหารือแนวทางการขับเคลื่อนบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการเขาพังท้องที่ตำบลท่าข้ามตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรและตำบลหาดพันไกรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองชุมพรผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรผู้บริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการเข้าร่วมประชุมนะครับโดยกรมป่าไม้ก็ได้มีนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบของป่านันทนาการโดยนำเอาพื้นที่ที่มีป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพสมบูรณ์เนี่ยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติและมีศักยภาพเพียงพอต่อการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการมาใช้ประโยชน์ซึ่งจัดทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฎร์ธานีศูนย์ป่าไม้ชุมพรก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่นในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งของการท่องเที่ยวเขาพังเนื้อที่ประมาณ857ไร่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพพื้นที่ที่สูงเนี่ยสามารถดำเนินการตรวจสำรวจจัดตั้งและสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องของป่านันทนาการได้จึงได้เสนอพื้นที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ป่านันทนาการเขาพังต่อกรมป่าไม้และกรมป่าไม้ก็ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการเขาพังดังกล่าวแล้วนะครับสำหรับการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และการนันทนาการเขาพังที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่โครงการอย่างมีส่วนร่วมโดยครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่การดูแลและพัฒนาพื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดระเบียบและกำหนดแนวทางการจำหน่ายสินค้าภายในพื้นที่การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปัญหาการเล่นร่มร่อนในช่วงฤดูลมตะวันตกตลอดจนการจัดหาและบูรณาการงบประมาณเพื่อก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรองรับนักท่องเที่ยวอันจะช่วยยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรนั้นมีการลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทศรุ่น16 17ไตรมาสที่3มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือว่ามทศรุ่นที่16 17ไตรมาสที่3ประจำปี2569พร้อมด้วยกับทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการระดับจังหวัดณที่โรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาและโรงเรียนสวีวิทยารวมจำนวนทั้งสิ้น4รายด้วยกันในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยทางคณะกรรมการก็ได้ติดตามผลการผลในเรื่องของด้านการเรียนความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานพร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือเหล่านักเรียนทุนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรก็ได้มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานทุกรายเพื่อสร้างขวัญบรรเทาภาระค่าครองชีพและเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไปนะครับการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานที่กำหนดให้ในทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมดูแลนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดโดยสถานศึกษาก็ได้จัดให้มีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ให้ครบทั้ง3ด้านหลักประกอบไปด้วยด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตสำนึกจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านการเรียนที่ต้องมุ่งมั่นศึกษาต่อถึงระดับ ปริญญาตรีโดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องรักษาผลการเรียนไว้ให้ไม่ได้ต่ำกว่า 3.00 นะครับและด้านการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างมีวินัยพร้อมกับจัดทำรายงานการผลการเรียนและความประพฤติส่งในทุกภาคเรียนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับทางมูลนิธิมทส.ก็ยังมีแนวทางการต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตให้แก่นักเรียนทุนที่ผ่านทางทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโททั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับปีละ10ทุนด้วยการโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับโดยเมื่อสอบผ่านก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนเป็นระยะเวลา2ปีก่อนเดินทางไปศึกษาต่อและกลับมาปฏิบัติราชการคืนถิ่นในภูมิภาคของตนเองรวมถึงมีการขยายโอกาสมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบจำนวน3ทุนต่อปีด้วยกันซึ่งได้เริ่มการคัดเลือกมาตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปนะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดชุมพรก็คือทางจังหวัดชุมพรนั้นมีการร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยกับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลหรือ VCS จากห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนะครับโดยทางในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวคิดทำทันทีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานใน5ด้านสำคัญได้แก่การสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแล้วก็พื้นที่ชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับนอกจากนี้ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการร่วมกันมอบนโยบายในส่วนของความพร้อมในเรื่องของการรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญจากผู้ว่าราชการต่างๆอาทิการแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีการป้องกันและรับมือปัญหาสถานการณ์อุทกภัยการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและก็สัญชาติไทยตลอดจนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองครับก็เป็นการประชุมใหญ่ของทางกระทรวงมหาดไทยที่มีขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเช่นกันทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการร่วมประชุมรับมอบนโยบายเช่นเดียวกันนะครับผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกลหรือ VCS เช่นเดียวกันโดยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามในการดำเนินงานการตามนโยบายจากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของรัฐบาล9ประเด็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะประเด็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประเด็นธุรกิจที่ทำให้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีประเด็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเด็นการฟอกเงินประเด็นผู้มีอิทธิพลประเด็นหนี้นอกระบบประเด็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประเด็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงรวมไปถึงการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อว่า Action 5 Plus เนี่ยซึ่งครอบคลุม5ด้านก็คือที่ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลและแก้ปัญหาคอร์รัปชันนั่นเองครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือให้กับระดับพื้นที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองครับก็เป็นการประชุมใหญ่นะครับโดยที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดการฝึกอบรมวิทยากรผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำถิ่นครูกอปีงบประมาณ2569รุ่นที่1ครับทางด้านของนายอันสิทธสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการเปิดโครงการศึกษาอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นประจำปีงบประม

ขึ้นให้มีการเข้าร่วมฝึกอบรมให้ได้ความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาทิการดำรงอยู่ของชาติไทยและความเสียสละของแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงมีต่อบ้านเมืองสร้างวิทยากรต้นแบบครูกอเพื่อเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนเกิดความตระหนักรู้สร้างความภาคภูมิใจให้ในความเป็นคนไทยส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติสู่การต่อยอดขยายผลให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างนั่นเองครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวก็มีการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด4รุ่นรุ่นละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนโดยรุ่น1เนี่ยจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่15จนถึง19มิถุนายนนี้จำนวน5วัน4คืนณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีการสอบวัดระดับความรู้กับทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวครูผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นครูกอต่อไปนั่นเองครับโดยผู้ที่มาอบรมเนี่ยก็มาจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นพร้อมเป็นเมืองไมซ์ซิตี้จับมือทุกภาคส่วนรับฟังการชี้แจงจากส.ส.ป.น.ครับทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการมอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ครั้งที่2โดยมีเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคใต้แล้วก็ YEC จังหวัดนครศรีธรรมราชนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ร้านค้าร้านอาหารหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการเข้าร่วมในการรับฟังด้วยนะครับโดยการประชุมดังกล่าวก็สืบเนื่องจากการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือส.ส.ป.น.กำหนดจัดประชุมชี้แจงการประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ปี2569เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การตรวจสอบประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2567ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ครั้งที่2โดยโอกาสนี้ผู้แทนจากทางส.ส.ป.น.ก็ได้อธิบายถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ก่อนจะทำการตรวจประเมินนะครับแล้วก็มีการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการประเมินขั้นตอนการดำเนินการในปีงบประมาณ2569และการกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสำหรับการตรวจประเมินการประเมินตนเองการแนะนำและการระบบการประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้รวมทั้งการเสนอตัวอย่างวิธีการใช้ระบบประเมินสำหรับจังหวัดและผู้แทนเมืองภายใต้หลักเกณฑ์พิจารณาทั้ง8ข้อหลักด้วยการประกอบไปด้วยในด้านของความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงานการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงานกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่การแล้วก็สิ่งสถานที่จัดงานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสภาพลักษณะและความมีชื่อเสียงของเมืองความปลอดภัยของเมืองและในด้านของความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ซิตี้นั่นเองครับไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการจัดการประชุมคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี2569นะครับโดยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายบรรดาลสถิรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเสนอชื่อเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในระดับประเทศต่อไปนะครับโดยในการประชุมดังกล่าวก็เป็นไปตามแนวทางของสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ซึ่งมีการกำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคม2569นี้นะครับเพื่อยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวนะครับทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติก็จะต้องมีผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งแล้วก็มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมั่นคงส่งเสริมให้บุตรธิดาได้รับการศึกษาภาคบังคับและเติบโตเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นพลเมืองดีของสังคมครับนอกจากนี้ก็ยังได้เป็นผู้ที่มีความเสียสละมีจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญายกเว้นละหุโทษนะครับประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสุจริตไม่สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบรวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการพนันอบายมุขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นอาจินและยาเสพติดทุกประเภทท่านเป็นคุณลักษณะสำคัญของบุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะพ่อตัวอย่างแห่งชาติในครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาถึง3รายด้วยกันได้แก่นายพร้อมทอมมี่เสนอโดยที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุยนายวีรณัฐรักช่วยเสนอโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายทิพย์ชัยเสาถนอมเท่านำเสนอโดยสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้ามนั่นเองครับทางโดยโอกาสนี้คณะกรรมการก็ได้ร่วมกับพิจารณาคุณสมบัติผลงานและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคัดเลือกผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปนั่นเองนะครับข่าวต่อไปของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับโดยทางนายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เพื่อในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทั้งนี้สืบเนื่องจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รับการประสานมาจากกระทรวงคมนาคมว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้โดยมีประเด็นในการตรวจติดตามสำคัญได้แก่การก่อสร้างถนนจากจังหวัดระนองมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางตำบลปากหมากอำเภอชัยยาและการก่อสร้างท่าเทียบเรือณอำเภอชัยยาการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปพร้อมกับพบปะประชาชนณโรงเรียนบ้านพรุยายชีบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพและโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับก็เป็นภารกิจของท่านรองนายกนะครับที่จะมีการมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศได้มีการมาเยี่ยมชมทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนะครับทางด้านของพลอากาศโทนรัตน์บุญประเสริฐรองเสนาธิการทหารอากาศในฐานะประธานการกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศพร้อมด้วยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศได้มีการเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและขอบคุณการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ณห้องประชุมชั้นที่1

ขณะนี้เวลา 9:57 นาทีแล้วนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณด้วยไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงแล้วก็สวทเกาะสมุยครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาละเย้มขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 นสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศ

0: รวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทยผ่านมหาวิทยาลัยอมตะผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปรับแผนการตลาดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
2: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมของไทยว่าได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารอสค.โดยเน้นย้ำไปที่การติดตามแผนการตลาดและแผนบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นระยะกลางเพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูด้านการตลาดมุ่งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรมีความรัดกุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตนมของอสค.ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอสค.อย่างเต็มที่ซึ่งนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันคือการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งจะช่วยให้อสค.สามารถดำเนินกิจการและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมการรับมือฤดูฝนมั่นใจจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนโดยได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาและไม้ยืนต้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการพังทลายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเพราะแม้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่การเตรียมการป้องกันจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกิดสถานการณ์ภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยด่วนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันมาชนกขาวทองค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนุชนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราค่ะได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณฟังก็ยังสามารถติดตามนะคะผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามได้ทาง Facebook Live ด้วยนะคะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของทางนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Delivery แล้วนะคะโดยมุ่งให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกและคุ้มค่านั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะหนุนผลไม้แปรรูปใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายการส่งออกตลาดจีนนั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารสำหรับรัฐบาลค่ะยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์นะคะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้กำชับฉลากเอกสารกำกับต้องชัดเจนปลอดภัยไม่โอ้อวดเกินจริงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความนะคะสำหรับบทความเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งภายหลังนะคะจากการเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ค่ะที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประสบกนิกรในทุกภูมิภาคของประเทศนะคะเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลจากพื้นที่จริงนะคะอาจจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างตรงจุดนั่นเองค่ะซึ่งภาคเหนือนะคะก็เป็นภูมิภาคแห่งที่2ของประเทศไทยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนะคะโดยตลอดระยะเวลา19วันค่ะก็คือระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501นะคะพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวม10จังหวัดด้วยกันนะคะ ได้แก่ที่พิษณุโลกสุโขทัยตากลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านแล้วก็อุตรดิตถ์นะคะเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นค่ะก็นับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในประวัติศาสตร์ไทยเนื่องจากเป็นโอกาสที่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจำนวนมากได้มีโอกาสเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดหลายคนในขณะนั้นค่ะยังขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานการคมนาคมยังไม่สะดวกนะคะแล้วก็ประชาชนประสบปัญหาความยากจนการประกอบอาชีพแล้วก็การเข้าถึงบริการภาครัฐด้วยนะคะซึ่งตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องโดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะทรงรับฟังเรื่องราวและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอย่างใกล้ชิดหลายครั้งทรงมีพระราชดำรัสซักถามถึงรายละเอียดด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทรงเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของราษฎรค่ะสิ่งที่สะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยประชาชนได้อย่างชัดเจนค่ะก็คือการที่ทั้งสองพระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรเพียงภาพรวมของพื้นที่นั้นเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงใส่พระราชหฤทัยในรายละเอียดของชีวิตผู้คนแต่ละรายด้วยนะคะโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านความทรงจำเกี่ยวกับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จค่ะซึ่งท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคาระได้บันทึกความประทับใจนะคะเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านไว้ในหนังสือ84พรรษาพระแก้วคู่พระบารมีตอนหนึ่งนะคะว่าเวลาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงจำได้อย่างแม่นยำทรงจำเป็นภาพของราษฎรเวลาเราทำรายงานจึงต้องจดรายละเอียดต่างๆว่าใครมาเข้าเฝ้าแต่งตัวอย่างไรกราบบังคมทูลเรื่องอะไรบรรยากาศเป็นอย่างไรร้องไห้หรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านจะทรงจำเป็นภาพว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงมาจับพระหัตถ์แล้วร้องไห้เวลาผ่านไปถ้ากลับมาเปิดแฟ้มต้องค้นต้องจำให้ได้นะคะพระเมตตาและความเอาพระราชหฤทัยใส่ดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ตามสถานะเท่านั้นนะคะแต่เป็นความห่วงใยเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันผลจากการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือครั้งนั้นค่ะยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาปัญหาและศักยภาพของพื้นที่อย่างรอบด้านค่ะก่อนจะนำไปสู่การกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากในเวลาต่อมาทั้งด้านของการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงค่ะด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2501จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเยี่ยมเยียนประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและยังเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารนายกรัฐมนตรีเปิดไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่มุ่งให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยคุ้มค่าอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว ุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจาก

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวของทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เปิดไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ค่ะมุ่งให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยสะดวกและคุ้มค่านะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้บริหารกระทรวงการคลังสถาบันการเงินแล้วก็ภาคเอกชนนะคะได้เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะเน้นย้ำว่าโครงการนี้จะให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็ยังเป็นกลไกสำคัญด้วยนะคะในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านการส่งเสริมการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลนะคะรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสร้างโอกาสเพิ่มยอดขายแล้วก็ขยายกิจการในอนาคตด้วยนะคะโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนเห็นถึงนะคะว่าประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะขณะที่ผู้ประกอบการค่ะมียอดจ่ายยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะเกิดประโยชน์ที่ร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตามแนวคิดไทยช่วยไทยนั่นเองค่ะซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็พบว่าผู้ประกอบการรายหลายรายเลยนะคะที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะช่วยยกระดับฐานรายได้นะคะและสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถึงแม้หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วก็ตามค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะโดยข้อมูลให้ไว้ณวันที่15มิถุนายนนะคะมียอดขายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการนะคะกว่า 31,088.26 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นยอดขายนะคะจากร้านค้าปกติอยู่ที่31,031.67 ล้านบาทร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะอยู่ที่ 56.59 ล้านบาททีเดียวค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะโดยมีนายเอกนิติธารประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้แทนสถาบันการเงินภาคเอกชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกันเลยนะคะได้รวมไปถึงการเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานและผู้ประกอบการนะคะที่ได้มีการเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งก็มีการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะรวมอยู่ที่5บูธด้วยกันได้แก่บูธแรกเลยก็คือนกกระซิบของทางธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะ2ค่ะบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัด3บริษัท Line Man ประเทศไทยจำกัด4บริษัท Purple Venture จำกัดหรือว่าทาง Robin Hood นะคะและสุดท้ายคือบริษัท Shopee ประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งก็จะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงเลยนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของทางรัฐบาลนะคะให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะโดยสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันค่ะก็ยังเป็นกลไกสำคัญด้วยนะคะในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลด้วยนะคะ ดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและก็สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดไปจนขยายกิจการได้ในอนาคตนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะจากการดำเนินโครงการในลักษณะนี้นะคะก็คือประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะขณะที่ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดประโยชน์ร่วมกันค่ะของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยนะคะตามแนวคิดไทยช่วยไทยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็คือการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการนะคะซึ่งจากเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ประกอบการหลายรายเลยนะคะที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะต่อการเติบโตของภาคธุรกิจนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อผู้ประกอบการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีช่องทางที่เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะช่วยยกระดับฐานรายได้ของธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแม้ว่าหลังจากนี้โครงการจะมีการสิ้นสุดไปแล้วก็ตามนะคะโดยเชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะคะอยู่ที่2เท่าอันเป็นการตอบโจทย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้ย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้นะคะและยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ผลักดันในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็ทำให้หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะยอดขายของทางร้านค้าและผู้ประกอบการก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะสะท้อนเห็นถึงผลสำเร็จของมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับทางผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะคะและส่งเสริมให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเลยค่ะระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของทางภาครัฐนะคะและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าในทุกพื้นที่เลยนะคะซึ่งสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในโครงการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะข้อมูลให้ไว้ณวันที่15มิถุนายนในเวลา17นาฬิกานะคะก็มีผู้ที่ใช้สิทธิ์แล้วนะคะอยู่ที่26,4623 คนด้วยกันนะคะมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วนะคะกว่า1,48,517 ร้านค้าด้วยกันนะคะขณะที่ยอดขายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการเลยค่ะอยู่ที่ 31,088.26 ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นยอดขายจากร้านค้าปกติอยู่ที่ 31,031.67 ล้านบาทและร้านค้าแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะอยู่ที่ 56.59 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายค่ะอยู่ที่ 17,995.50 ล้านบาทนะคะแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่ายค่ะอยู่ที่ 13,092.76 ล้านบาทนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วค่ะอยู่ที่25,154 คนด้วยกันนะคะและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทไปแล้วนะคะอยู่ที่ 3,123,599 คนนะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ให้ไว้ณวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เปิดไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะคะมุ่งให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยสะดวกและคุ้มค่านั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของทางกระทรวงพาณิชย์ได้หนุนผลไม้แปรรูปนะคะใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายการส่งออกตลาดจีนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: เมื่อคุณดื่ม
3: ไปก่อนด้วย
2: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
3: เลยคนกลางถนนจะชนแล้ว
4: อีกไกลวะ
3: เฮ้ย

0: รือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
0: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: ทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้
1: วัดก็วัดนี่
0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมุ่งส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโซลารูฟท็อปไม่เพียงสร้างความสุขให้กับคุณแต่ยังสร้างอนาคตสดใสให้กับประเทศสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขับเคลื่อนนวัตกรรมลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของทุกคนโซลารูฟท็อปพลังงานเพื่อคุณอนาคตเพื่อโลกติดตั้งวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้หนุนผลไม้แปรรูปนะคะใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายการส่งออกตลาดจีนนะคะโดยนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME หนุนตลาด FTA ผลไม้และผลไม้แปรรูปนะคะซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยค่ะในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA นะคะขยายการส่งออกสู่18ประเทศคู่ค้าโดยคัดเลือกผู้ประกอบการผลไม้และผลไม้แปรรูป20รายด้วยกันนะคะในการเข้าร่วมอบรมเชิงลึกบูตแคมป์ค่ะเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน FTA การค้าระหว่างประเทศกฎระเบียบการส่งออกค่ะโดยเฉพาะมาตรการ GACC นะคะก็คือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีนนะคะตามระเบียบฉบับใหม่ของจีนพฤติกรรมผู้บริโภคจีนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญากลยุทธ์การตลาดด้วย AI และการจัดทำแผนธุรกิจพร้อมพฤติกรรมพิชชิ่งนะคะคัดเลือกผู้ประกอบการ10รายด้วยกันค่ะไปศึกษาตลาดแล้วก็จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนรวมไปถึงเยี่ยมชมนะงาน China International Food Expo 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะในเดือนสิงหาคม2569นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะในปีนี้นะคะการส่งขออภัยค่ะในปีที่ผ่านมานะคะการส่งออกผลไม้ไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยตลาดจีนเป็นตลาดหลักคิดค่ะเป็นสัดส่วนถึง2ใน3ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดนะคะและยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่สูงนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะภายใต้ความตกลง ACFTA นะคะแล้วก็ RCEP นะคะของสินค้าผลไม้กับสินค้าผลไม้แปรรูปของไทยนะคะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้า 0% ค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยนะคะมีโอกาสแล้วก็มีแต้มต่อในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเป็นกลไกสำคัญเลยค่ะในการช่วยเหลือเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์แล้วก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศเลยค่ะให้นำผลผลิตเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในตลาดจีนนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย Thailand The LandOf Tropical Fruit 2026นะคะที่มุ่งยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนะคะและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายระดับพรีเมียมส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะตลอดไปจนเร่งใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายการส่งออกค่ะเพื่อผลักดันผลไม้ไทยให้มีการปักหมุดในตลาดจีนมากขึ้นนะคะและผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มอบหมายให้นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME รุกตลาด FTA ผลไม้และผลไม้แปรรูปนะคะซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปนะคะเสริมความรู้เรื่องของการใช้ประโยชน์ FTA จากการขยายการส่งออกนะคะไปสู่ตลาดประเทศคู่ความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA นั่นเองค่ะ18ประเทศด้วยกันที่ได้ลดหรือว่ายกเว้นนะคะของการจัดเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรให้กับสินค้าส่วนใหญ่จากทางไทยนะคะโดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการผลไม้และผลไม้แปรรูปในรอบแรกนะคะจำนวน20รายด้วยกันจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า70รายนะคะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงลึกบูตแคมป์จัดอบรม3วัน2คืนนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เรื่องของ FTA การค้าระหว่างประเทศกฎระเบียบทางการค้าค่ะโดยเฉพาะมาตรการ GACC นะคะหรือว่าการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีนตามระเบียบฉบับใหม่ของจีนนะคะและพฤติกรรมของผู้บริโภคจีนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์กระตุ้นการทำตลาดด้วย AI ค่ะ และการเขียนแผนธุรกิจรวมไปถึงการสร้างคลัสเตอร์ในกลุ่มของผู้ประกอบการผลไม้และการจัดกิจกรรมพิชชิ่งด้วยนะคะเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ10รายสุดท้ายที่จะได้เข้าร่วมเดินทางไปสำรวจศักยภาพตลาดโมเดลเทรดนั่นเองค่ะรวมไปถึงตลาดค้าส่งผลไม้แล้วก็การจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนทั้งผู้นำเข้าโมเดิร์นเทรดตัวแทนกระจายสินค้าโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะคะพร้อมกับเยี่ยมชมงาน China International Food Expo 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนสิงหาคมนะคะโดยนางสาวบรรจงจิตค่ะได้กล่าวว่าการส่งออกผลไม้ไทยไปที่ตลาดโลกในปีที่ผ่านมานะคะมีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะเป็นผลไม้สดอยู่ที่ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แปรรูปอยู่ที่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตลาดสำคัญค่ะประกอบไปด้วยจีนสหรัฐนะคะมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียโดยตลาดจีนค่ะก็เป็นตลาดที่มีการส่งออกมากที่สุดนะคะถึง2ใน3ของมูลค่าการส่งออกและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็มีความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทยด้วยนะคะอย่างเช่นทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวส้มโอแล้วก็มีความผูกพันทางการค้ากับทางไทยอย่างแน่นแฟ้นเลยนะคะโดยภายใต้ FTA อาเซียนจีนนะคะและความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะซึ่งสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปไทยก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเป็น 0% แล้วนะคะจึงมีโอกาสที่จะเป็นแต้มต่อทางการค้าของผู้ประกอบการที่จะสามารถแข่งขันได้นั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในกลไกนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้นะคะอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะอย่างเช่นผลไม้สดแช่แข็งแช่เย็นฟรีซไดร์น้ำผลไม้ผลไม้อบกรอบผลไม้กระป๋องนะคะนำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเข้าสู่ขวางโซ่อุปทานในตลาดจีนแล้วก็เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ขับเคลื่อนนโยบายในเชิงรุกนะคะ Thailand The Land of Tropical Food 2026นั่นเองค่ะยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงผลักดันผลไม้ไทยคุณภาพนะคะเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายระดับพรีเมียมและก็เปิดโอกาสทางการตลาดให้กับทางเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะอีกทั้งยังใช้มาตรการนะคะในการบริหารจัดการผลไม้ลดผลกระทบจากสถานการณ์การส่งออกที่มีการชะลอตัวนะคะในขณะที่ผลผลิตในประเทศที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะพร้อมกับส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้นะคะโดยเฉพาะตลาดแปรรูปแล้วก็การสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่างนะคะเพื่อเป็นการจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นรวมไปถึงการเร่งรัดใช้ FTA ค่ะเป็นเครื่องมือขยายการส่งออกซึ่งทั้งนี้ค่ะการดำเนินโครงการนี้ก็จะเป็นความร่วมมือของทางผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะร่วมกับทางรายเล็กให้เดินไปพร้อมกันในการนำเข้าสินค้าผลไม้ไทยปักหมุดในตลาดจีนเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้หนุนผลไม้แปรรูปใช้ FTA นะคะในการเป็นเครื่องมือขยายการส่งออกตลาดจีนนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวค่ะผู้ฟังค่ะสำหรับประเด็นข่าวของทางรัฐบาลค่ะได้ยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์นะคะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่แล้วค่ะในวันที่20มิถุนายนนี้กำชับฉลากเอกสารกำกับจะต้องชัดเจนปลอดภัยไม่โอ้อวดเกินจริงนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะได้เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์นะคะผู้ฟังโดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงฉลากแล้วก็เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความชัดเจนทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะโดยหลักเกณฑ์ใหม่นะคะก็จะมีผลในการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวค่ะก็จะให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ประกอบการนะคะจะต้องทำฉลากแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์นะคะที่มีข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็อ่านง่ายมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะคะพร้อมกับกำหนดว่าห้ามใช้ข้อความอันเป็นเท็จอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะดังกล่าวเกี่ยวกับการรักษาหรือว่า

สอบย้อนกลับได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเปิดทางให้กับเอกสารกำกับในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR code เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลค่ะแล้วก็รองรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศโดยการครอบคลุมถึงเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่นะคะอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์ทางการแพทย์แอปพลิเคชันด้านสุขภาพและอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับระบบดิจิทัลนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของไทยนะคะให้มีการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นค่ะให้กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการขณะที่ผู้ที่จัดทำฉลากนะคะตามหลักเกณฑ์เดิมก่อนวันที่20มิถุนายนก็จะสามารถใช้ได้ต่ออีกไม่เกิน2ปีนะคะเพื่อให้มีเวลาที่เพียงพอในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ความสำคัญอย่างยิ่งค่ะกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญเลยนะคะต่อการดูแลสุขภาพด้านการวินิจฉัยการรักษาโรคแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะจึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงฉลากแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ให้มีความชัดเจนทันสมัยและรวมไปถึงสอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ใช้เครื่องมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้นะคะกำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้รับอนุญาตหรือผู้จดแจ้งเครื่องมือแพทย์นะคะต้องทำฉลากเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนค่ะอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ข้อมูลสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กำหนดมาตรการควบคุมเนื้อหาบนฉลากและเอกสารกำกับอย่างครบถ้วนเลยนะคะโดยห้ามแสดงข้อความอันเป็นเท็จเด็ดขาดเลยค่ะข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าข้อความที่มีการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะรวมไปถึงการโฆษณาหรือว่าการสื่อสารในลักษณะที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเครื่องมือแพทย์สามารถรักษาป้องกันหรือว่าบรรเทาโรคได้เกินกว่าข้อเท็จจริงทางวิชาการที่ได้รับการรับรองนะคะซึ่งสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเลือกซื้อแล้วก็ใช้งานได้ด้วยตนเองนะคะก็อย่างเช่นเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วเครื่องช่วยฟังบางประเภทค่ะหรือว่าอุปกรณ์ดูแลสุขภาพภายในบ้านนะคะก็จะต้องจัดทำฉลากเอกสารกำกับเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้องนะคะลดความเสี่ยงจากการใช้งานที่ผิดวิธีหรือว่าการตีความข้อมูลที่คาดเคลื่อนนั่นเองค่ะส่วนเครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขนะคะอย่างเช่นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชพยาบาลนะคะหรือว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆก็สามารถแสดงข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะโดยที่ไม่ต้องเป็นภาษาไทยไม่ต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถประกอบปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะฉลากแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์นะคะก็จะต้องแสดงข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนนะคะผู้ฟังขาอย่างเช่นชื่อเครื่องมือแพทย์นะคะวัตถุประสงค์การใช้งานวิธีใช้ข้อบ่งใช้คำเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวังนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้านะคะเลขที่รุ่นการผลิตหมายเลขประจำเครื่องมือแพทย์วันผลิตวันหมดอายุหรือว่าอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะหากมีการเกิดปัญหาหรือว่ามีเหตุไม่พึงประสงค์จากการใช้งานนะคะซึ่งนางสาวลลิดาค่ะได้กล่าวว่าอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของหลักเกณฑ์ใหม่เลยนะคะก็คือการเปิดทางให้ผู้ประกอบการสามารถทำเอกสารกำกับ
เครื่องมือแพทย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างเช่นการแสดงข้อมูลผ่าน QR code เว็บไซต์

0: พลิเคชันหรือว่าช่องทางดิจิทัลอื่นๆนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะก็ยังสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศด้วยนะคะก็มุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพลดการใช้เอกสารอย่างสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ก็ยังครอบคลุมเครื่องมือทางการแพทย์นะคะที่มีลักษณะเฉพาะหรือว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ในรูปแบบซอฟต์แวร์ทางการแพทย์นะคะแอปพลิเคชันด้านสุขภาพอุปกรณ์เสริมที่ทำงานร่วมกับทางเครื่องมือแพทย์นะคะรวมไปถึงเครื่องมือทางทันตกรรมด้วยนะคะโดยจะกำหนดให้มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้นะคะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็ข้อจำกัดของระบบอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานลดความเสี่ยงจากการคลาดเคลื่อนด้านเทคนิคนั่นเองค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะคะในการยกระดับระบบกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยนะคะให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลค่ะจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์ในประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการก็จะได้รับผลประโยชน์จากการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดทำฉลากแล้วก็จัดเตรียมเอกสารกำกับได้อย่างถูกต้องและตามกฎหมายนะคะเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะรวมไปถึงส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจบนพื้นฐานของมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะคะซึ่งสำหรับผู้ประกอบการค่ะที่กำลังดำเนินการทำฉลากหรือว่าเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะโดยวันที่ประกาศฉบับใหม่ก็จะมีผลบังคับใช้นะคะก็คือไม่เกิน2ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนั่นเองค่ะซึ่งก็นางสาวลลิดาก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงเครื่องมือการแพทย์นะคะที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็มีข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่ทางรัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่แล้วนะคะวันที่20มิถุนายนนี้ในการกำกับฉลากเอกสารกำกับจะต้องชัดเจนปลอดภัยไม่โอ้อวดเกินจริงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ทางรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์และเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็ว
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขออนุมัตินำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยโดยระบุว่าได้ส่งหนังสือประสานงานไปยังทางการมาเลเซียเรียบร้อยแล้วซึ่งทางมาเลเซียตอบรับว่าอยู่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งนัดหมายวันและเวลาเพื่อหารือร่วมกันทันทีสำหรับประเด็นสำคัญที่จะนำไปเจรจาจะมุ่งเน้นการขอให้มาเลเซียเปิดตลาดนำเข้ากุ้งจากไทยขณะเดียวกันฝ่ายไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียต้องการและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะหารือแนวทางลดระยะเวลาขั้นตอนทางธุรการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อลดความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนต่อไปปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: พลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
7: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกัน สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย800รายท่ามกลางความกังวลว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย808รายในจำนวนนี้เสียชีวิต192รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคีวูและเซาท์คีวูขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนองค์การการกุศลทางการแพทย์และมนุษยธรรมระดับโลกระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาของรัฐบาล DR คองโกอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงของการระบาดระลอกนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหลังมีข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปจำนวนมากประกอบกับการต่อต้านจากคนในชุมชนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภาวิมุขเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนติดตามรับฟังรายการกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพรค่ะ 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามรับชมรายการกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ0775041101และ0775114533ขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้นะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารอยากจะให้รายการของเราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโทรเข้ามาได้เลย2เลขหมายนี้ค่ะเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของราคาน้ำมันกันค่ะมีการปรับลงนะคะดีใจด้วยนะสำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะคะมาติดตามกันค่ะไปกันที่สถานีแรกเลยสำหรับที่ปตท.นะคะปตท.ค่ะแก๊สฮอล์95ค่ะ41.10 บาทแก๊สฮอล์ E20 นะคะเดี๋ยวขออภัยนะแก๊สฮอล์ E20 ค่ะอยู่ที่36.10 บาทค่ะแก๊สโซฮอล85นะคะ32.04 บาทค่ะแก๊สโซฮอล91 40.73 บาทเบนซิน95 50.69 บาทค่ะแก๊ส NGV นะคะ18 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล38.80 บาทดีเซล B 20 33.80 บาทค่ะแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95 50.99 บาทต่อมาที่บางจากค่ะแก๊สโซฮอล์95 41.10 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 36.10 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 32.04 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.73 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล38.80 บาทดีเซล B20 33.80 บาทค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียมนะคะ53.44 บาทมาที่เชลค่ะสำหรับที่เชลแก๊สโซฮอล์95 41.60 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 36.60 บาทแก๊สโซฮอล์91 41.23 บาทเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.80 บาทค่ะดีเซล B20 33.80 บาทเชลฟิวเชฟดีเซล38.80 บาทค่ะแล้วก็เชลวีพาวเวอร์ดีเซล49.84 บาทค่ะที่คราเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 41.10 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 36.10 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 40.73 บาทเบนซิน95 53.41 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล38.80 บาทแล้วก็ดีเซล B20 33.80 บาทที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 41.10 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.73 บาทและดีเซล38.80 บาทค่ะและที่ PT นะคะสำหรับที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 41.10 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 36.10 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.73 บาทเบนซิน95 51.19 บาทค่ะดีเซล38.80 บาทแล้วก็ดีเซล B20 33.80 บาทนะคะนั่นคืออัปเดตราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะเป็นประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาเปตองนะคะในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนประจำปี2569นะคะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันก็ออกมาแล้วนะคะสำหรับเปตองแล้วก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะฟุตบอลนะคะก็เรียกได้ว่างวดเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับฟุตบอลนะคะจะมีการแข่งขันที่ไหนอย่างไรเวลาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันรวมไปถึงผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ด้วยแต่ในช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11:31 นค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและก็ขอเป็นงานเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะขอบคุณสายจากปักกล้วยด้วยนะคะขอเพลงเข้ามาสายอื่นๆยังโทรเข้ามาได้นะคะที่0775041101และ0775104543นะคะไม่ว่าจะเป็นการขอผลงานเพลงหรือว่าให้รายการเราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะเอาแล้วในตอนนี้ปุ้ยมีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะประจำวันที่16 มิถุนายนมาบอกกันด้วยจริงๆวันนี้เนี่ยเริ่มแข่งขันคู่แรกกันตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาแล้วนะคะการแข่งขันคู่ที่187ค่ะเป็นการพบกันของคู่ชนะคู่ที่171แล้วก็คู่ชนะคู่ที่173ค่ะก็คือทอตอทุ่งตะไคร้เจอกับอบตรับร่อนะคะในประเภทเยาวชนและประชาชนตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาค่ะในคู่ที่188ค่ะเป็นคู่ชนะคู่ที่172เจอกับผู้ชนะคู่ที่174ค่ะทอตอม่ามอมฤตเจอกับอบตทุ่งคานะคะคู่นี้กำลังแข่งขันกันอยู่เลยนะคะ10:30 นค่ะประเภทเยาวชนและประชาชนคู่ที่189ค่ะคู่ชนะคู่ที่175คู่ชนะคู่ที่177นะคะเป็นการพบกันระหว่างอบตท่าหินเจอกับอบตทุ่งคาวัดนะคะเวลา14 นาฬิกาบ่ายวันนี้ไปชมกันได้นะคะคู่ที่190ค่ะเป็นคู่ชนะคู่ที่176แล้วก็คู่ชนะคู่ที่178นะคะเป็นการพบกันระหว่างทอตอบางลึกค่ะเจอกับอบตบางมะพร้าวค่ะคู่นี้นะคะแข่งกันในเวลา15:30 นค่ะเป็นรอบ4แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลค่ะมากันที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกันบ้างวันนี้นะคะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาแล้วค่ะคู่ที่41ค่ะเวลา9 นาฬิกาประเภทหญิงรอบแรกนะคะสาย E ค่ะเป็นการพบกันของทีมจากทอตอเขาทะลุเจอกับอบตช่องไม้แก้วนะคะคู่ที่42 9:30 นค่ะคู่นี้เป็นประเภทหญิงรอบแรกสาย F นะคะอบตนาศักดิ์เจอกับอบตท่าแซะค่ะต่อมาคู่ที่43ค่ะ10 นาฬิกาค่ะประเภทหญิงรอบแรกเช่นเดียวกันนะคะสายดีค่ะเป็นการพบกันของอบต.ทรัพย์อนันต์เจอกับอบต.ถ้ำสิงห์ค่ะต่อมาคู่ที่44นะคะ10:30 นค่ะสายบีนะคะอบต.หงเจริญเจอกับอบต.ตะโกคู่ที่45นะคะเวลา11 นาฬิกาค่ะเป็นประเภทชายค่ะรอบแรกสาย A นะคะทอตอบางลึกเจอกับอบตนาขาค่ะ11:30 ค่ะคู่ที่46นะคะประเภทชายรอบแรกสาย A อบตทรัพย์อนันต์เจอกับอบตวิสัยเหนือต่อมาคู่ที่47ค่ะเวลา12 นาฬิกาประเภทชายนะคะสาย B อบตนาศักดิ์เจอกับอบตบ้านควรและคู่ที่48 12:30 ประเภทชายค่ะรอบแรกสาย Cรับรอบ VC เจอกับอบต.นาพระยานะคะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะแล้ววันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันเปตองนะคะเข้าไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันกันได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือแฟนเพจ Facebook การกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสำหรับเปตองเนี่ยปุ้ยไม่ได้มีมาอัปเดตนะเพราะว่ามีทั้งหมด36สายนะถ้าพูดหมดชั่วโมงวันนี้ก็ยังไม่ครบเพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้สำหรับการแข่งขันเปตองนะคะวันนี้เริ่มเป็นวันแรกตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาแล้วค่ะมากันที่ผลการแข่งขันกันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะผลการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบแรกนะคะประจำวันที่15 มิถุนายน 2569นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทอตอทุ่งระไคเจอกับอบตทุ่งระยะนะคะประเภทประชาชนหญิงผลการแข่งขันค่ะทอตอทุ่งตะไคร้เอาชนะไปได้2-0เซตค่ะอบตพารักเจอกับอบตวิสัยเหนือประชาชนหญิงนะคะคู่นี้ทางอบตพารักก็เอาชนะไป2-0เซตทอตอทุ่งหลวงเจอกับอบตเขาค่ายค่ะประชาชนหญิงสำหรับคู่นี้นะคะอบตเขาค่ายเอาชนะไป2-1เซตค่ะอบตเขาชัยราชเจอกับทอตอบางสนค่ะประชาชนหญิงนะคะคู่นี้ค่ะสำหรับคู่นี้อบต.เขาชัยราชเอาชนะไป2-0เซตนะคะ
แล้วก็มีอีก4คู่ค่ะอบต.บ้านควรเจอกับอบต.ท่าแซะค่ะประชาชนชายค่ะสำหรับคู่นี้อบต.ท่าแซะเอาชนะไป2-1เซตนะคะอบต.นาพระยาเจอกับทต.เขาทะลุค่ะคู่นี้นะคะประชาชนชายค่ะสำหรับคู่นี้ทต.เขาทะลุเอาชนะไป2-0เซตค่ะอบต.โคลนเจอกับทต.ขุนกระทิงสำหรับคู่นี้ประชาชนชายนะคะคู่นี้ค่ะอบต.โคลนเอาชนะไป2-0เซตและก็ทม.ชุมพรเจอกับอบต.สองพี่น้องค่ะสำหรับคู่นี้เป็นประเภทเยาวชนชายเช่นเดียวกันค่ะทม.ชุมพรเอาชนะไป2-0เซตค่ะนั่นคือผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ทั้งหมด8คู่ด้วยกันหญิง4ชาย4นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะติดตามการแข่งขันกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีการแข่งขันกันอยู่ไปจนถึงเวลาประมาณ 12:30 นาทีนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะที่โรงยิมนะคะที่ม.การกีฬาจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสภาพอากาศหรือว่าข่าวที่เรานำมาประชาสัมพันธ์กันเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าไปพักฟังเพลงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ติดตามลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันนะคะเป็นข่าวทิ้งท้ายกันแล้วกันนะคะลักษณะอากาศทั่วไปค่ะ16มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยมาติดตามพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร ขออภัยค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปนะคะแล้วก็การพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้วยติดตามกันนะคะสำหรับสภาพอากาศนะคะจะได้ดูแลรักษาสุขภาพรวมไปถึงการใช้รถใช้ถนนกันด้วยกันละกันนะคะเอาล่ะหมดเวลาสำหรับรายการอบจพบประชาชนในวันนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่เวลาเดิม 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ลาด้วยเพลงเพราะๆจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบาสเกตบอลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยบริเวณทางเข้าท้องสนามหลวงจำนวนมากด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นายเดชสมพรพงศ์ชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าตั้งใจเป็นตัวแทนของครอบครัวมาลงนามแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด
3: อยากสานต่อความตั้งใจเจตนาดีๆก็เหมือนโดยมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเหมือนกันคือเราเห็นในพระกรณียกิจของท่านของทุกๆพระองค์น่ะก็คืออยากบอกว่าก็ยังทำหน้าที่เท่าที่กำลังตัวเองมีนอกจากเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วเนี่ยพระองค์พาท่านทรงสานงานต่อจากรัชกาลที่9หลายโครงการเหมือนกัน
2: ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหนึ่งในนั้นคือสมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการน้ำพระทัยพระราชทานนายอนุรุตผินสุวรรณอุปนายกครัวเชฟจิตอาสากล่าวว่าได้นำไข่เจียวทรงเครื่องพระราชทานซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรุงสุกใหม่มาแจกให้แก่ประชาชนพร้อมตั้งใจจะสืบสานพระปณิธานในการจัดทำโรงทานในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไป
4: เราน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยโดยการผลิตอาหารปรุงสุกก็คือไข่เจียวทรงเครื่องพระทานทั้งหมดนี้มาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระบริษัทคือต้องการให้ประสบความสำเร็จท่านนะอิ่มด้วยฝีมือของเชฟกิตติศาสตร์เราถวายงานตั้งแต่โครงการน้ำพระทัยพระทานนั้นเป็นเชฟของพระราชินีอยู่แล้วของพระพันปีอยู่แล้วนั้นตรงนี้เราก็จะผูกพันกับองค์ท่านอยู่แล้ว
2: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยวันสุดท้ายได้จนถึงเวลา16นาฬิกาซึ่งตลอดเส้นทางการเข้าถวายสักการะจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่จะมีรถวีลแชร์พร้อมจิตอาสารองรับการเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 น.โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 31,600 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติกว่า 31,500 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีกกว่า91ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้นกว่า25ล้านรายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทในเดือนนี้จำนวนกว่า 3,600,000 รายคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
5: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธิ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ว่าแม้ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแต่ยังคงเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial GDP ในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.0และเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 ตลอดทั้งปีปัจจัยบวกสำคัญส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแต่ยังก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนที่ช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
6: GDP ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 1.5-2% นะครับซึ่งการเติบโต 1-2% นี้นะครับน่าจะมาจากการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศและที่สำคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยช่วยไทยพลัสที่มีการดำเนินการระหว่างวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่ง30กันยายนนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคในประเทศทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกนำเข้าปลากระพง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมเดินทางพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อเจรจาอนุญาตนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าได้ทำหนังสือติดต่อไปยังทางการมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางมาเลเซียได้แจ้งตอบกลับมาว่าขณะนี้รัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งประสานงานเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกในการหารือร่วมกันทันทีสำหรับรายละเอียดสำคัญที่จะนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การขอให้ทางมาเลเซียเปิดทางและอนุญาตการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะเดียวกันไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการและมาตรฐานของปลากระพงที่ทางไทยกำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะมีการหารือแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆให้มีความรวดเร็วและเกิดความสะดวกต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น
8: ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าจะขอให้เขาให้อนุญาตให้กุ้งของเราเข้าไปในขณะเดียวเราก็จะอนุญาตปลากระพงของเขาเข้ามาเหมือนกันครับตรงหลักๆคงเป็นแบบนี้นะครับคือก็คงเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องกำหนดมาตรฐานยังไงที่ให้มาตรฐานกุ้งที่เขากำหนดมากับมาตรฐานปลากระพงที่เรากำหนดไปก็คงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ว่าจะช่วงเวลาการพิจารณาจะให้เร็วขึ้นได้อย่างไรเพื่อเกิดความสะดวกครับ
7: ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีที่อาจเกิดปัญหาซ้ำรอยจนทำให้ต้องเร่งหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกสินค้านั้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปในระยะเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงพยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านพยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เชื่อว่าจากสถานการณ์นี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการประกาศหยุดการสู้รบอยู่หลายครั้งแต่สถานการณ์ยังคงกลับมารุนแรงจึงต้องรอประเมินสถานการณ์พร้อมปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมย้ำจุดยืนข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางดำเนินการเลือกตั้งอย่างถูกต้องพร้อมปล่อยขบวนคาราวานทั่วกรุงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า700คนร่วมกิจกรรมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมและวางตัวเป็นกลางยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้อง พื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการย้ายหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่ซึ่งฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,500,000 คนให้ศึกษารายละเอียดต่างๆเช่นตำแหน่งของหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หากพบว่ามีจุดใดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครหรือสายด่วน1444
10: ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางในส่วนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
9: จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบงคอกโหวตเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันเวลาและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร
12: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมโดยระบุว่าจากการพิสูจน์ข้อที่จริงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ตรวจการแผ่นดินได้แบ่งกลุ่มที่ดินที่มีปัญหาจำนวน 260,000 ไร่ออกเป็น5กลุ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องคืนให้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงพื้นที่นอกเขตสปกที่มีคดีความโดยกลุ่มนี้ยังไม่มีการสัญญายกที่ดินให้แต่จะให้กรมอุทยานแห่งชาติจัดป่าและพันธุ์พืชเร่งพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงภายใน6เดือนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าและกลุ่มที่เป็นพื้นที่เขตทหารสำหรับการฝึกซ้อมรบซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนและต้องส่งมอบคืนพร้อมย้ำว่าการตัดลดพื้นที่อุทยานจำนวนกว่า 155,000 ไร่นั้นกระทรวงได้ทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่คาบเกี่ยวกลับมาเติมเต็มเป็นเขตอุทยานอีกเกือบ 90,000 ไร่และการโอนที่ดินดังกล่าวเป็นการโอนระหว่างหน่วยงานรัฐคือจากอุทยานไปสปก.เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 20,000 ถึง 30,000 ครัวเรือนได้ทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดแต่หากพบกลุ่มทุนบุกรุกทำรีสอร์ทหรือโรงแรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
13: หลังจากที่เรารื้อครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมนะครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามาติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
12: นายสุชาติยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลูกที่ดินสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตโมเดลว่าจากการรายงานเบื้องต้นพบยังมีกลุ่มอิทธิพลเข้ามาครอบครองและมีการออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อทำการเพิกถอนสิทธิ์และเตรียมส่งชุดเฉพาะกิจร่วม3กรมลงพื้นที่ตึงกำลังเป็นการถาวรเพื่อทวงคืนชายหาดให้เป็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงสัปดาห์นี้จากอิทธิพลร่องมรสุม
14: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง19มิถุนายน ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด5แห่งคือเขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำพุงเขื่อนลำปาวสำหรับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสายสำคัญหลายพื้นที่เช่นคลองเปรมประชากรและคลองระพีพัฒน์จังหวัดปทุมธานีทำให้สามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวช่วยตัดวงจรการแพร่ขยายของผักตบชวาป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำเช่นข้าวนาปีข้าวนาปรังทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการจำนวน26ลำและได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
15: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ฟอร์แคสต์ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
16: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
0: ทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเตรียมเปิดแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด
17: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาดับหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเตรียมจัดประชุมแถลงแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งรับทราบคำสั่งทางยุทธการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเดินหน้าผลิตครูหลักสูตรอินเตอร์ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรครูไทยสู่มาตรฐานสากล
18: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติคุณรุ่งเรืองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะเพื่อหาลือแนวทางการผลิตบุคลากรครูหลักสูตรนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาไทยให้มีความเป็นสากลณกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการหารือครั้งนี้มุ่งผลิตครูที่มีพื้นฐานการสอนด้วยภาษาอังกฤษเนื่องจากปัจจุบันทักษะด้านภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดกรองผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรที่พัฒนาตามยุคสมัยโดยได้มอบหมายให้ครูสภาออกแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตครูคุณภาพและให้มสวรับช่วงต่อในการดำเนินงานร่วมกันซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่มีศักยภาพเลือกเส้นทางวิชาชีพครูในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังย้ำว่าการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรครูไทยหากการดำเนินงานในระยะนำร่องประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะพิจารณาขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงบุคลากรครูในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่นวัตกรเพื่อสังคม
19: นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนาวาเอกสูงศักดิ์อัครปรีดีรองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะในประเด็นความร่วมมือโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยว่าโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่18เปรียบเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการประกวดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ส่งเสริมความร่วมมือว่าร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยนอกจากนี้ยังช่วยดึงศักยภาพของเยาวชนออกมาใช้อย่างเต็มที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เพราะมองว่ากิจกรรมของนักศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันการบริหารจัดการโครงการการแก้ปัญหาการนำความรู้เฉพาะทางเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
20: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
21: ผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุด ขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
20: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่บรรดาสื่อหลายสำนักรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจะตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน $300,000,000,000ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นข้อมูลเท็จที่เผยแพร่โดยนักการเมืองพรรคเดโมแครตความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านสามารถอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า $300,000,000,000หากปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพพยุติความขัดแย้งกับสหรัฐซึ่งกองทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TFเอิงของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก่อนเริ่มการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยระบุว่ามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใครเลยโดยเฉพาะการตั้งมาตรการภาษีระหว่างประเทศสมาชิก G7 ด้วยกันเองพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากภัยคุกคามด้านภาษีจากสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าวายและแชมเปญจากฝรั่งเศสทั้งหมดในอัตราร้อยละ100หากฝรั่งเศสไม่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลอัตราร้อยละ3จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งของสหรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษจะดำเนินการจัดหายูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจะช่วยให้ยูเครนผ่านพ้นวิกฤตในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังประณามปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ยิงขีปนาวุธในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายนอกจากนี้อังกฤษยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมโดยตัดเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงสงครามของรัสเซียที่มุ่งเป้าไปยังกองเรือเงาและเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งจะช่วยบั่นทอนความพยายามที่จะทำสงครามในหลายแนวรบของรัสเซียสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกหลังบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักบินและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด8รายอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินลำดังกล่าวได้ในตอนนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนหลายขั้นตอนซึ่งอาจใช้เวลานานถึง30วันด้านนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนักบินและลูกเรือที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ด น้องใหม่ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยในเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าแต่เจาะเกมรับของเคปเวิร์ดไม่เข้าโดยเฉพาะโวซินย่าผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของเคปเวิร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งจบเกมเสมอกันไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม H อุรุกวัยพบซาอุดิอาระเบียเกมนี้ทัพสิงห์ทะเลทรายขึ้นนำไปก่อนจากอับดุลเลลาอัลอัมรีในนาทีที่41จากนั้นอุรุกวัยมาตามตีเสมอจากมาร์คซิมิเลียนอาราโคจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับเกมนัดต่อไปซาอุดิอาระเบียพบสเปนวันที่21มิถุนายนเวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดวันที่22มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม G นัดแรกทีมชาติเบลเยียมพบอียิปต์เกมนี้ทีมมัมมี่ขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของเอมัมอาชูในนาทีที่19จากนั้นทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่66จากจังหวะที่โรเมลูลูกากูกองหน้าตัวสำรองของเบลเยียมยิงใบฉลับโมฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์เข้าประตูไปจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่อิหร่านเสมอนิวซีแลนด์2ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเบลเยียมพบอิหร่านในวันที่22มิถุนายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและอียิปต์พบนิวซีแลนด์เวลา8นาฬิกาในวันเดียวกันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กวัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มนักเตะจะมาจากหลากหลายเนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มาแสดงฝีเท้าให้มากที่สุดโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่4พังงาครับระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนวันแรกในรอบไวการ์ดมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยดีกรีแชมป์โลกหญิงเมื่อปี2565เอาชนะ PP สารคามเพียรพัฒน์ขาขันมาลีนักสอยคิวดาวรุ่ง4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับท็อปจันยุทธภพภาคพจน์อันดับ10ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center เมืองไทหยวนประเทศจีนระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมล่าสุดได้ทำการประกบคู่รอบ32คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าหมูปากน้ำนพพลแสงคำมือ46ของโลกต้องเจองานยากไปพบกับเพชรฆาตปืนกลจัดทรัมป์มือ1ของโลกชาวอังกฤษนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนายโสรัตน์กล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งการมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทในครั้งนี้เนื่องจากได้พูดคุยกับสมาคมแล้วต้องการจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา
2: เป็นความภูมิใจที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยได้สร้างกีฬาวอลเลย์บอลของเราให้มีชื่อเสียงในเวทีระดับโลกวันนี้ก็จริงๆมามอบเงินสนับสนุนนะครับสำหรับการแข่งขันเฟสนี้สนามนี้ที่ประเทศไทย 200,000 บาทนะครับเพราะว่าคุยกับทางสมาคมแล้วอยากให้สนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูร่างกายเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับ
4: นอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz และบริษัท Monomax จำกัดได้ประกาศเงินอัดฉีด1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันNation League 2026สนามที่2ที่จัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงNation League สัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026ระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนในรอบชิงชนะเลิศยัดห่วงหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ฟิลิปปินส์70ต่อ85จบรองแชมป์พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียในฐานะทีมตัวแทนจากอาเซียนได้สำเร็จในรอบ8ปีทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุขใจภูผาแซ่ซิมและผู้ฝึกสอนวีรพลสรัสสมิทธ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามส่งไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
11: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
24: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียม ทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569

0: 0247147973และ0244179888สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคนรักรถยนต์ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนรักรถแล้วการดูแลรักษารถยนต์ของท่านไม่ได้แค่เป็นการดูแลทรัพย์สินแต่อาจนับได้ว่าเป็นความชื่นชอบความหลงไหลความผูกพันและการแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองซึ่งหลายๆท่านอาจมองว่าการใส่ใจรถยนต์เป็นเรื่องไร้สาระเกินไปหรืออาจสงสัยว่าเพราะอะไรคนรักรถถึงใส่ใจเรื่องรถมากกว่าเรื่องอื่นๆท่านผู้ฟังครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนสมาชิกของท่านในครอบครัวเพราะไม่ว่าเราจะไปไหนรถยนต์ของเราก็จะไปกับเราด้วยทุกที่ซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าท่านอยากให้รถยนต์อยู่กับท่านไปนานๆก็ควรต้องมีวิธีดูแลรถยนต์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้สมาชิกที่เรารักไม่ด่วนจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรการดูแลรักษารถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราทุกคนใช้รถยนต์โดยไม่ใส่ใจและดูแลแล้วแน่นอนว่ารถยนต์ของเราก็จะต้องมีอันชำรุดทรุดโทรมแทนที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานกลับต้องเอาเข้าไปซ่อมในศูนย์เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานรถยนต์คันโปรดของเราได้เริ่มจากไม่ควรอุ่นเครื่องรถด้วยการสตาร์ททิ้งไว้นานๆซึ่งความเข้าใจผิดของผู้ใช้รถทั้งในอดีตและปัจจุบันนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าก่อนจะใช้งานรถควรสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 5-10 นาทีเพื่อให้เครื่องพร้อมที่จะทำงานซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเครื่องยนต์การดูแลรักษาดูแลเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็คือควรสตาร์ทก่อนเริ่มใช้งานไม่กี่นาทีก็เพียงพอการสตาร์ทรถเอาไว้นานๆก่อนใช้งานอาจจะทำให้เครื่องยนต์รวนและสตาร์ทรถครั้งต่อไปยากมากขึ้นด้วยแถมยังเปลืองน้ำมันอีกด้วย จากนั้นสังเกตความผิดปกติของรถยนต์แต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้รถทั้งหลายรู้ว่ารถยนต์ของเราควรปรับปรุงและแก้ไขส่วนใดบ้างด้วยการสังเกตความผิดปกติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำแบตเตอรี่ระบบไฟระบบเบรกถังน้ำมันหรืออื่นๆที่เป็นส่วนสำคัญ

0: คันต่างๆของรถยนต์ซึ่งถ้าท่านหมั่นสังเกตท่านอาจจะเห็นความผิดปกติและสามารถส่งรถเข้าศูนย์ซ่อมเพื่อบำรุงรักษาได้ทันท่วงทีเพราะถ้าหากท่านละเลยความผิดปกติต่างๆของรถยนต์นานๆเข้าก็อาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนนั้นๆชำรุดและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างยากต่อการซ่อมแซมได้ครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วการหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลมยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านไม่หมั่นเช็คลมยางและพบว่าลมยางไม่เพียงพอก็อาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพก่อนกำหนดแถมยังเปลืองน้ำมันและส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆในการขับรถอีกด้วยเช่นอาจจะสูญเสียการทรงตัวเมื่อใช้รถจากความผิดปกติของลมยางดีไม่ดีอาจจะทำให้ยางเส้นนั้นระเบิดระหว่างที่ใช้งานก็เป็นไปได้ซึ่งถือว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นควรหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยไม่ควรขับรถเร็วเกินไปการขับรถเร็วเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อรถยนต์ของท่านผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการทำให้เบรกและยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยทางที่ดีควรขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อรักษาสมรรถนะของรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นท่านผู้ฟังครับเรื่องสุดท้ายถือว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการดูแลความสะอาดของรถยนต์อยู่เสมอซึ่งท่านผู้ฟังควรทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำเนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านผู้ฟังปล่อยให้ฝุ่นจับตะไคร่เกาะหรือคราบสกปรกอันไม่พึงประสงค์ที่ฝังตัวแน่นอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายที่ท่านไม่สามารถจะคาดคิดก็เป็นไปได้ทางที่ดีควรเช็คความสะอาดของทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกของรถยนต์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือข้อปฏิบัติพื้นฐานง่ายๆสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั้งหลายที่ต้องการใช้รถยนต์ของท่านอยู่กับเราไปนานๆเมื่อเราได้ลองปฏิบัติตามข้อสำคัญดังกล่าวนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับการบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ของท่านผู้ฟังบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นวิธีที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังเหมือนรถยนต์ที่เพิ่งถอยออกมาใหม่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคนรักรถยนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Worldมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: ท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะครับจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือคุณรัชดาธนาดิเรกและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านพร้อมแถลงแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ยกก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดรวมถึงได้แสดงความห่วงใยต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะและที่ผ่านมาก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้แล้วซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจกับทุกภาคส่วนนะคะท่านนายกจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบในสัปดาห์หน้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลา 15:00 นท่านนายกจะนำคณะไปเยือนประเทศรัสเซียค่ะจะบินจากสนามบินบอนอ6ไปยังกรุงคาซานประเทศรัสเซียเพื่อร่วมประชุมในการประชุมที่เรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหรือว่าอาเซียนรัสเซียคอมเมมโมเรทีฟซัมมิตนะคะการประชุมจะมีในวันที่17และ18มิถุนายนค่ะการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษครั้งนี้นะคะถือเป็นการจัดงานที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ไทยความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2534ครับถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวค่ะซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะในวันที่18นะคะในช่วงเย็นก็จะได้มีการหารือทวิภาคีระหว่างท่านนายกและรัฐมนตรีและประธานาธิบดีปูตินด้วยซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้หยิบยกประเด็นที่เป็นประโยชน์กับทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของประเทศไทยกับรัสเซียค่ะสำหรับดิฉันมีเพียงเท่านี้ค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติสำคัญนะคะหลายเรื่องด้วยกันอยากจะแจ้งให้ทราบค่ะทั้งในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะรวมถึงมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยค่ะโดยจะขออนุญาตนำเข้าสู่รายละเอียดในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องตั้งแต่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2570ค่ะเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นสาระสำคัญคือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายได้2เท่าค่ะสำหรับการลงทุนหรือใช้บริการระบบ e-tax invoice e-receive และ e-withholding taxรวมถึงเพิ่มสิทธิให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตรวจประเมินระบบสารสนเทศของ Service Provider ที่จ่ายให้สพทอ ขณะเดียวกันยังลดภาษีหักหน้าที่จ่ายระบบ e-withholding tax จากอัตรา 5% 3% และ 2% เหลือ 1% ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการคาดว่าจะช่วยให้ธุรกิจมีกระแสเงินสดเพิ่มปีละประมาณ 27,000 ล้านบาทและลดต้นทุนการทำธุรกรรมภาษีในระยะยาวค่ะเรื่องถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ซื้อให้ชัดเจนกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมค่ะสาระสำคัญคือหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ให้ผู้ขายซ่อมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขค่ะโดยครอบคลุมสินค้าทั่วไปเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์ค่ะร่างกฎหมายนี้นะคะยังกำหนดช่วงเวลาสันนิษฐานว่าสินค้าชำรุดตั้งแต่ก่อนส่งมอบค่ะเช่นสินค้าทั่วไป6เดือนรถยนต์1ปีรถจักรยานยนต์6เดือนรวมถึงกำหนดอายุความในการใช้สิทธิ์เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะลดข้อพิพาทและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยค่ะในด้านของด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียค่ะสมัยพิเศษรวม4ฉบับด้วยกันค่ะซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมวันที่18มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะสาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการสถากรณีทางกฎหมายค่ะแต่จะช่วยเปิดโอกาสความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในหลายมิติค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะยังเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงต่างประเทศของไทยกับกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียค่ะฉบับที่6ครอบคลุมปี2569ถึง2573ค่ะเพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือของ2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะแผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้แผนดังกล่าวไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศค่ะและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายนะคะโดยคาดว่าจะลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียครั้งที่9ที่กรุงมอสโกค่ะช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะยังมีการแต่งตั้งหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะโดยบางส่วนจะขออนุญาตส่งเป็นสื่อนะคะและบางส่วนจะทำการแถลงให้ฟังค่ะโดยแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงประจำกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แก่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายโชตินรินทร์เกิดสมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะและมีการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงนะคะได้แก่นายประวิตรเกตวงวงศ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายทัศพงศ์สะสมทรัพย์ค่ะและแต่งตั้งนายพีรพรสุวรรณชวีและนายพิชัยเจริญสิริสุนทรดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีมติครม.ที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: ครับสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเดิมนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ30ธันวาคม2568อนุมัติหลักการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเป็นเงินจำนวน 325.35 ล้านบาทรวมอยู่ด้วยแล้วต่อมาสำนักงานกกต.ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองว่า เงินส่วนที่ได้รับจัดสรรปริมาณดังกล่าวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองว่าเงินส่วนที่ได้รับจัดสรรปริมาณดังกล่าวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนของค่าตอบแทนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 14,863,864 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานกกต.ร่วมกับสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องตามในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรัฐพ.ศ. 2561ค่ะเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรรวม2ฉบับโดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนกีฬาโดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายได้จ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินบริจาคสำหรับการบริจาคผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรต่อไปอีกเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา27และมาตรา32คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ต่อปีประมาณ 1,600 ล้านบาทรวม3ปีภาษีประมาณ 4,800 ล้านบาทซึ่งมาตรการนี้ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาในประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในอีกทางหนึ่งค่ะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงเดิมออกไปอีก1ปีจากเดิมมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เป็นวันที่22มิถุนายน2570ค่ะเหตุผลคือผู้ผลิตและผู้นำเข้าหลายรายโดยเฉพาะ SME ยังต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมเรื่องวัตถุดิบเครื่องจักรและระบบควบคุมคุณภาพการทดสอบและการขอรับรองมาตรฐานมอก.การขยายเวลาครั้งนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานป้องกันปัญหาบรรจุภัณฑ์กระดาษเช่นถุงขนมถุงหิ้วจานกระดาษหรือกระดาษรองอาหารขาดตลาดและช่วยไม่ให้ต้นทุนถูกส่งไปเป็นภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะขอบพระคุณมากค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะมาดูที่ประเด็นน่าสนใจกันต่อในมติครม.ในวันนี้นะคะประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินสำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ไปยังฝายบ้านค่ายจังหวัดระยองจากเดิม840ล้านบาทเป็น 859.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 19.2 ล้านบาทโดยโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแล้วตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานสาเหตุที่ต้องปรับเพิ่มงบประมาณนะคะเนื่องจากระหว่างดำเนินการก่อสร้างพบว่าแนวท่อส่งน้ำบางช่วงอยู่ในพื้นที่ที่มีการขยายช่องทางจราจรของทางหลวงทำให้ไม่สามารถวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดทางดินเปิดหน้าดินตามแบบเดิมได้จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นการเจาะลอดใต้ผิวถนนซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงานส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมค่ะทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการพร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งรัดการก่อสร้างในส่วนพื้นที่ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองได้รับประโยชน์จากระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีน้ำใช้เพียงพอในระยะยาวโดยเร็วที่สุดค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาคุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อรองรับการจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติภายใต้รูปแบบ Higher Education Sandboxซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการบินสมัยใหม่สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยกำหนดเพิ่มปริญญาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการให้ครอบคลุมทั้ง3ระดับได้แก่การจัดการดุษฎีบัณฑิตการจัดการมหาบัณฑิตและการจัดการบัณฑิตเรียกว่าครบทั้ง3ระดับเลยค่ะและยังมีอีก2ข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษานะคะร่างคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการปรับเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรองรับมาตรฐานวิชาชีพตามที่สภาวิศวกรกำหนดทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้พิจารณาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนชื่อคณะดังกล่าวโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบและคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้เห็นชอบในหลักการแล้วก่อนเสนอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรากฎกระทรวงต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเป็นส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะด้านการเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงมุ่งพัฒนากำลังคนงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศค่ะทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ยืนยันร่างภายหลังการตรวจพิจารณาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: สำหรับประเด็นในวันนี้นะคะมีท่านใดมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ประกอบไปด้วยผู้แถลงคือนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกและก็รองโฆษกทั้ง3ท่านคือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับส่วนระเบียบวาระที่สำคัญนะครับก็จะมีการแถลงเรื่องสำคัญสำคัญในวันนี้ซึ่งก่อนที่ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สหพันธรัฐรัสเซียก็ได้เข้าร่วมเป็นประธานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมครม.กันก่อนนะครับเพื่อที่จะมี ระเบียบวาระที่สำคัญในการไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569นะครับโดยในประเด็นนี้ในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569ของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนั้นทางด้านกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการเสนอเรื่องการจัดทำแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เข้าสู่การพิจารณารับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการนำเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศและการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการศึกษาและการกีฬาด้วยนะครับที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้และได้รับความเห็นชอบไปแล้วส่วนทางด้านกระทรวงต่างๆนั้นมีการนำเสนอเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับว่ามีประเด็นต่างๆที่สำคัญอะไรอีกบ้างครับ
6: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะยังมีคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพิ่มเติมให้สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะและก็ยังมีในส่วนของการเห็นชอบร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาค่ะเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พ.ศ.นะคะและยังมีเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปอีก1ปีค่ะและก็ยังมีในส่วนของการอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในส่วนของงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ฝ่ายบ้านค่ายตำบลละหานอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ thaigov.go.th ค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณสายชนนีสังผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณบุญมาสีมาศและดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเอง ถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารวันอังคาร ค่ะวันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: วรรณชัยจิตที่วงครับ
1: ค่ะ
2: เจ้าประจำวันนี้พี่กบเป็นขาจร
1: ใช่ใช่มาสลับ
2: มาสลับนะอ
1: ยากคู่กับผู้ชายบ้างปกติก็จัดคู่กับน้องอ้
2: อเสียงหวานวันนี้เปลี่ยนมาเป็นเสียง
1: เราก็จะสลับกันแบบนี้ติดภารกิจอะไรนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคุณ
2: ใช่ทีมงานก็ยังคงแข่งขันเช่นเดิมนะครับคุณมนวิภาเทียมแสง
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีรับสายโทรศัพท์อะไรเป็นพิเศษเพราะว่ามีเวลาจำกัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปฟังครม.กันเต็มๆฟังไปแล้ว
1: ฟังไปแล้วจ้ะเริ่มเบอร์ไม่เป็นไรเราหายกัน
2: ฟังครม.ไปแล้วคือครม.สั้นไงวันนี้คือเป็นช่วงสั้นๆกระชับจริงๆนะอาจจะมีประเด็นไม่ได้มากแต่ว่าประเด็นสำคัญทั้งนั้นอย่างที่ได้รับทราบกันไปแต่แน่นอนครับเราก็ยังคงมีข่าวสารที่เสริมเพิ่มเติมมาที่เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่ารู้สำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับในเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะถึงจากนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายสองนะครับแล้วก็วันนี้ Facebook Live ของเราก็ไลฟ์ด้วยใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาฝากคอมเมนต์ฝากคำถามสื่อสารเป็นหนึ่งช่องทางก็ทางโซเชียลมีเดีย Facebook Live นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูนกกันครับที่
1: สวยมาก
2: นะครับเป็นจะบอกว่าเป็นความอัศจรรย์ธรรมชาติที่พัทลุงแห่งนี้คือพัทลุงเป็นนกที่เขาใช้คำว่านกเงือกกรามช้างปากเรียบโอ้โหชื่อยาวมาก
1: นกเงือ
2: กกรามช้างปากเรียบฝูงใหญ่กว่า400ตัวกำลังอพยพลงใต้สู่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าคนเห็นประทับใจไปตามๆกันแล้วครับสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ไงนกนี้มาที่ไหนที่นั่นคืออุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศพร้อมมีอาหารการกินพร้อมให้หนีเหล่านกได้กินนะครับก็เป็นการรวมฝูงพยพลงทำมาหาลงมาหากินและบินวนอยู่ในบริเวณป่าเขาปู่เขาย่าและหมู่บ้านโดยรอบมาแล้ว3วันนะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจเพราะนี่เป็นครั้งที่2ในรอบปีที่พบนกเงือกชนิดนี้ขนาดใหญ่เช่นนี้ด้วยในพื้นที่ใครที่เป็นช่างภาพก็ถ่ายกันสนุกเลยงานนี้นะครับสำหรับนกเงือกกรามช้างปากเรียบเป็นนกหายากชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับนกเงือกกรามช้างแต่ว่าแตกต่างที่ถุงใต้คอและปากล่างไม่มีขีดสีดำชัดเจนและมีขนาดตัวที่เล็กกว่าโดยในช่วงระหว่างมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีนกเงือกกรามช้างปากเรียบจะเริ่มอพยพจากป่าตะวันตกเช่นเขตรอยต่อป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและเขตเมียนมาเนี่ยลงมารวมฝูงเพื่อหากินในพื้นที่ภาคใต้ของไทยและเดินทางต่อเนื่องไปจนถึงชายแดนมาเลเซียแล้วก็ไปทำการผสมพันธุ์อยู่ที่นู่นอพยพลงไปเรื่อยนะครับเป็นกลุ่มนกเงือกที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าที่บินลงมาทางใต้ในช่วงฤดูอพยพพอดีโดยใช้เวลาหากินนานกว่า3เดือนจึงจะเดินทางกลับมีความหมายก็คือว่าการนกเงือกเลือกเข้ามาหากินและพักอาศัยในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของพื้นป่าและระบบนิเวศในจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับต่อระบบนิเวศโดยรวม
1: ห
2: รือว่าเรายังมั่นใจได้ว่าในพัทลุงเนี่ยยังมีผืนป่าที่ดีและอุดมสมบูรณ์ให้กับสัตว์ป่าที่อพยพมาตามเวลาของมันนะเมื่อถึงเวลาถึงฤดูกาลของเขาเขาก็อพยพมานะครับแล้วก็จะอพยพกลับเมื่อถึงเวลานั่นก็คือกลไกที่ทำงานไปโดยธรรมชาติยังไม่มีการผิดเพี้ยนเราไม่ต้องการอะไรที่มันแปลกใหม่เราต้องการแค่ความ
1: ธรรมดา
2: เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนี่แหละ สะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์และความยั่งยืนละ
1: อย่างน้อยเนี่ยพอมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรด้วยและที่สำคัญเนี่ยที่ไหนธรรมชาติดีมักจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปสูดโอโซนไปสัมผัสบรรยากาศโดยเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตของคนไทย
2: โอ้โห
1: ต่างชาติชอบมากเลยนะคุณ
2: ต่างชาตินี่เขายังไม่ได้รู้อีกเยอะเลยนะเพราะยังมีเมืองที่ไม่ได้โดดเด่นมากไม่ใช่ภูเก็ตสุราษฎร
1: ์
2: สมุยอย่างเดียวมันยังมีอีกหลายอย่างพัทลุงนี่ต่างชาติเชื่อว่ายังคงต้องไปนะปู่เขาปู่ย่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงมีศักยภาพเยอะแต่ที่แน่ๆต้องรักษาช่วยกันรักษาแล้วก็หวงแหนความสำคัญความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศที่ดีงามเนี่ยของเราให้ดีๆไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นคือผลพลอยได้แต่ว่าเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนทุกคนนั่นเอง
1: ก็เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นตัวเลือกจะอยากไปเที่ยวทางภาคใต้ก็แวะไปได้ที่พัทลุงสตูลพัทลุงเนี่ยสวยงามมากๆนะคะ
2: ยังไม่เคยไปพี่กบเคยไปไหม
1: เคยไปจังหวัดที่อยู่ติดกับสงขลาเนี่ยแหละพัทลุงหรือสตูล
2: ไม่สตูลหรือพัทลุง
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าดิฉันไปแล้วสวยงามมาก
2: ในข่าว
1: แล้วก็ธรรมชาติแบบเหมือนที่คุณพูดเลยสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็อากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็ไปถึงก็จะไปเจอเขาเรียกอะไรเงาะสาไก่ใช่ไหมชนเผ่า
2: อ่ะ
1: ยังอยู่ยังมีอยู่ดิฉันก็นึกว่าเอ๊ะต่างชาติแบบโซนแอฟริกาหรือเปล่ามาเขาบอกว่าคนในท้องถิ่นบอกไม่ใช่นี่คือเผ่าสกายนั่นแหละที่เขายังอยู่แต่ว่าเขาก็เริ่มออกมาทำงานทำอะไรแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศของในพื้นถิ่นพื้นที่นะคะว่าอาหารการกินเป็นแบบไหนเราไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางภาคใต้เวลาเราไปเนี่ยเราไปนอนเป็นพวกรีสอร์ทพวกอะไรเนี่ยเขาจะคงความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ไว
2: ้
1: อาหารการกินเนี่ยต้องไปกินอาหารใต้ขนมนมเนยอะไรต่างๆนานาเนี่ยอร่อยนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ไปก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเที่ยวเมืองไทยให้ครบก่อนเพราะว่าความสวยงามเนี่ยมีอยู่หลายที่นะคะค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อสักครู่เราได้ติดตามนะคะใครที่ติดตามเรื่องของการประชุมการแถลงผลการประชุมครม.นะคะวันนี้ก็ได้มีการแถลงไปแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของที่มีการสู้รบตะวันออกกลางนะคะปรากฏว่าประเทศไทยเองเนี่ยได้ออกแถลงการแสดงความยินดีกับสหรัฐแล้วก็อิหร่านค่ะเรื่องของการยุติข้อขัดแย้งนะคะซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็อยากจะเห็นภาพนี้แล้วแหละนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็เลยออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งได้มีการแถลงการระบุว่าประเทศไทยนั้นยินดีนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยต่อการบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะคะเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะแล้วก็ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานรวมไปถึงโอมานด้วยนะคะในฐานะที่ทั้งสองประเทศนี้นะคะในฐานะที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาแล้วก็พยายามของทุกฝ่ายความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการที่จะใช้การทูตเพื่อที่จะคลี่คลายความตึงเครียดให้ได้นะคะประเทศไทยเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบนะคะบนพื้นฐานของข้อกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็กฎบัตรสหประชาชาติค่ะก็จะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อที่จะนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคแล้วก็ความมั่นคงของเศรษฐกิจของโลกด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะคะรวมไปถึงเสรีภาพของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุ
2: ด
1: นะคะ
2: ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละ
1: ใช่ซึ่งก็ผ่านมาโอ้ค่อนข้างยาวนานกันนะ
2: เหนื่อยกันแทบทุกฝ่ายนะโอ้จนวันนี้โล่งใจไปแล้วนะ
1: ก็ขอให้แบบผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็กลับมาฟื้นเศรษฐกิจของโลกใหม
2: ่
1: เราก็จะได้สู้กันต่อไปด้วยค่ะ
2: นะครับนี่ไงคือประโยชน์ของการทูตของการกระชับสัมพันธ์ระหว่างระดับผู้นำบางทีเนี่ยเรื่องใหญ่ๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กได้แค่เขาเรียกนะเส้นผมบางภูเขาแค่นั้นเองก็คือว่าหากผู้นำเนี่ยมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วเนี่ยแค่คุยกันคลิกเดียวสั่งการปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยได้หมดเลยเพียงแค่อีโก้หรือว่าความมีทิฏฐิมานะของผู้นำเนี่ยแต่ทางตรงข้ามก็อาจจะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยือนการกระชับสัมพันธ์กันในระดับสูงระดับรัฐระดับผู้นำนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอย่างที
1: ่
2: เราเห็นเวียดนามไทยล่าสุดก็ท่านนายกเราก็เดินทางไปที่นู่นภายหลังแค่1สัปดาห์เท่านั้นหลังจากที่ตัวเริ่มนะฮ
1: ะ
2: ท่านประธานประเทศเวียดนามเดินทางมาก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์มากเป็นภาพที่สวยงาม
1: ค
2: และต่อจากนี้ไปเชื่อได้เลยว่าไทยเวียดนามเนี่ยมีอะไรแล้วคุยคลิกกันแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้โดยเร็ว
1: ใช่โดยเฉพาะเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้ากันนะคะหลายเรื่องแต่ต่อไปนี้เนี่ยไทยกับเวียดนามก็จะจับมือกันนะคะช่วยกันพัฒนาว่าเอ้ยเราจะผลิตอันนี้นะเราจะอย่างนี้อย่างนี้นะจะทำยังไงคือช่วยกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากเวียดนามใช่ไหมอยู่ประเทศไทยสักพักหนึ่งอ่ะตอนนี้วันนี้หลังจากจบครม.เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็เตรียมที่จะบินไปที่ทางรัสเซียด้วยค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็มีกำหนดเดินทางที่จะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะโดยจะออกเดินทางในช่วงบ่ายนี้แหละค่ะหลังจากจบครม.เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นการประชุมครม.ท่านก็จะไปขึ้นเครื่องนะคะบินไปที่เมืองคาซานสหรัฐสหพันธรัฐรัสเซียก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้2วัน17และ18มิถุนายนที่เมืองคาซานรัสเซียค่ะโดยจะใช้เวทีอาเซียนรัสเซียครั้งนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าจะไปขยายโอกาสทางการค้าหรือว่าการลงทุนด้วยนะคะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ดันโอกาสธุรกิจไทยด้วยค่ะท่านนายกเองก็จะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำจะมีการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียแล้วก็พบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยค่ะ
2: ครับ
1: ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็ยังมีผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำนะคะก็เตรียมที่จะผลักดันความร่วมมือทางการค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตท่านนายกย้ำเลยนะคะว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งเรื่องของการเปิดตลาดใหม่อันนี้น่าสนใจนะสร้างโอกาสให้สำหรับผู้ประกอบการค้าไทยแล้วก็ดึงดูดการลงทุนให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะสำหรับโอกาสพิเศษนี้นะคะในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยจัดขึ้นเนื่องจากว่าโอกาสครบรอบ35ปี ความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญเลยนะที่ไทยเนี่ยจะร่วมขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจแล้วก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศแล้วก็ประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยเช่นกันค่ะ
2: ไม่ธรรมดานะรัสเซียในสมัยนี้เขาก็เป็นมหาอำนาจแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นมหาอำนาจเก่าตั้งแต่สมัยที่ไทยเราเนี่ยกำลังดิ้นรนขวนขวายเอาตัวรอดจากยุคล่าอาณานิคมก็ได้รัสเซียเนี่ยที่เป็นเพื่อนแท้ในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงนี่คือประเทศที่เราเดินทางไปก็คือหนึ่งในมหาอำนาจที่เรายึดโยงไว้ในเวลานั้นแล้วทำให้เราเนี่ยไม่มากก็น้อยมีที่พึ่งพิงมีที่อิงแอบแต่ถ้าเรารอดพ้นจากการล่าอาณานิคมรัสเซียนี่คือเพื่อนเก่าที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะฮะสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ของเราและนำมาสู่อิสรภาพและความมั่นคงของประเทศไทยมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและบวกกับช่วงความสัมพันธ์การทูต35ปีที่พี่กบบอกเนี่ยมันก็มีรูปแบบใหม่ๆของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นช่วงหลังๆคนรัสเซียก็เดินทางมาไทยหนีสงครามมาก็มีนะหนีสงครามมาเที่ยวมาใช้เงินกันภูเก็ตพัทยาเยอะแยะเลย
1: โอ้ตอนนี้จะเห็นได้ว่ารัสเซียเนี่ยเข้ามาทำงานในไทยค่อนข้างเยอะเหมือนก
2: ันเยอะแบบผิดหูผิดตาเลยนะเห็นได้ชัดเลยนะก็เป็นเรื่องของผู้คน
1: มาลงทุนเยอะๆ
2: เขารวยเขามีเงินแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาก็น่าจะเอาเงินมาก็เป็นผลดีของเรา
1: ใช่ค่ะ
2: เรียกได้ว่าท่านนายกก็ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเรื่องของนานาประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กับเรื่องในประเทศนั่นเองนะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งอัปเดตกันหน่อย
2: ครับ
1: คนละครึ่งโอ้ไม่ใช่คนละครึ่งขออภัยค่ะไทยช่วยไทยพลัส60-40ค
2: ุ
1: ณหมดหรือยังค
2: ุ
1: ณหมดยัง
2: เอางี้ดีกว่า
1: คำถามแรก
2: ผมไปที่ไหนมีเดี๋ยวคนบอกว่ายังไม่หมดอีก
1: ยังไม่หมดอีกเหรอ
2: ใจตรงนี้แหละผู้ประกอบการจะถามบอกว่าใช้เงินไม่เป็นเนี่ย
1: ไม่บริหารจัดการเป็นก็จะให้ทั่วถึงแบบว่าคือไปใช้วันสุดท้ายด้วยใช่ไหมแบบเก๋ๆ
2: ครับ
1: ดิฉันกักไว้นะ
2: ร้อย
1: กว่าบาทเด
2: ี๋
1: ยวจะไปใช้วันสุดท้ายของเดือนนี้เก๋ๆ
2: เก๋ๆร้อยกว่าบาทเองนี่นะ
1: ร้อยกว่าบาทใช้แบบเก๋ๆ
2: เป็นเชิงสัญลักษณ
1: ์
2: ว่าเราใช้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันสุดท้ายแต่หารู้ไหมว่า 90% เนี่ยถูกใช้ตั้งแต่
1: 2-3 วันแรก
2: แล้วเหลือ 10% สุดท้ายไปใช้ตอนท้าย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเชิงสัญลักษณ์ไม่เป็นไรเป็นความสุขนะแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะ เห็นด้วยไม่มากก็น้อยแหละว่ามันไปเร็วจริงๆช่วงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายนี้นะว่ามันเป็นความจำเป็นยิ่งยวดมากๆและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆและเศรษฐกิจน่าจะถูกกระตุ้นไม่มากก็น้อยนะเพราะว่างานนี้เนี่ยผู้ประกอบการค่อนข้างครอบคลุมทุกๆหัวระแหงเลยนะล่าสุดเขาก็คลุมไปถึงกลุ่ม Grab กลุ่ม Delivery แล้ว
1: เขาเรียกว่า Delivery แบบแพลตฟอร์ม Delivery
2: ใช่ๆ
1: แล้วก็4แพลตฟอร์มนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันแรกต
2: ั
1: ้งแต่6โมงเช้านะคือถ้าใครจะช้อปผ่านซื้อของผ่านออนไลน์แบบ Delivery เนี่ย4แพลตฟอร์มนะคะจะมี LINE Grab LINEMAN Grab แล้วก็อะไรนะ Shopee Food แล้วก็ Robin Hood
2: คือตัวเด่นดังที่สุด4ตัว
1: สี่ตัวนี้นะคะ4แพลตฟอร์มนี้ท่านสามารถไปใช้ได้แต่ว่ากติกาก็คือใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้แบบแอปเป่าตังทางหน้าร้านเนี่ยเราใช้ได้ถึง5ทุ่มก
2: ็
1: จะต่างกันหน่อยแต่ว่าบางคนบอกว่าดิฉันยังไม่ถึงวันที่15เลยเงินหมดก่อนแล้ว 1,000 บาทใช้สิทธิ์เต็มที่
2: ผู้ประกอบการมาจ่ออยู่หน้าประตูอยู่มือถือของท่านแล้วเนี่ยจะไม่หมดได้ยังไง
1: ใช่ก็ถือว่าจริงๆแล้วมันก็ดีไง
2: เพราะว่าผู้ประกอบการทุกท่าน
1: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือบางคนบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยสมมติว่าโอ้ยเหลือเงิน 1,000 บาทเนี่ยจะทำยังไงจะถึงสิ้นเดือนไหมปรากฏว่าอ้าวเราจ่ายแค่40%เท่านั้นก็ยืดระยะเวลาไปอีกได้เยอะเลยของใช้ที่จำเป็นในบ้านซื้อหาก็ง่ายเนาะแป๊บสบู่ยาสีฟันอะไรนี่
2: สินค้าค่อนข้างครอบคลุมนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แค่ทุกอย่างเลยนะ
1: ค่ะแต่ว่าต้องเป็นสินค้าที่มีความจำเป็น
2: ครับ
1: นะคะตอบโจทย์ได้แล้วก็สำหรับใครที่ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะสามารถใช้ได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะคะเดือนต่อเดือนเท่านั้น 1,000 บาทนะไม่มีการทบยอดใช้ไม่หมดก็ตัดเลยเพราะวันที่1
2: ไม่มีทบใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีทบค่ะ
2: วันที่1
1: กรกฎาวันสุดท้ายคือ30มิถุนาย
2: นต้องรีบใช้แล้ว
1: ก่อน5ทุ่มแต่ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่คุณสั่งก่อน3ทุ่มแต่ถ้าเป็นทั่วไปผ่านแอปเป่าตังไปสแกนหน้าร้านเนี่ย5ทุ่มก่อน5ทุ่มก็ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นก็ได้นะ ใช้ไปก่อนนะคะใช้ไปก่อนแล้วก็พอวันที่1เนี่ยเงินเหลือไม่เหลือเนี่ยเขาจะตัดอัตโนมัติระบบก็จะตัดเลยแล้วก็เข้ามาวงเงินใหม่ให้สิทธิ์เรา 1,000 บาทเดือนใหม่นะคะอ่ะใครที่เราบริหารจัดการเงินก็ใช้ให้เต็มหน่วย
2: เป็น ความสุขเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช่ค่ะก็ที่สำคัญคือมันก็ประหยัดด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ายอดที่เขาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย 31,000 ล้านบาทถ้าใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกเนี่ย90กว่าล้านบาทวันแรกนะ
2: วันแรกเท่านั้น
1: ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะ90กว่าล้านบาทเนี่ยวันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มันจะเหมาะกับการใช้สั่งของแบบออนไลน์เดลิเวอรี่เพราะว่าฝนหน้าฝนไงหน้าฝนแล้วคนก
2: ็
1: พอทำงานคนออฟฟิศไม่อยากออกแดดร้อนหรือฝนตกอ่ะสั่งแบบนี้ก็ได้
2: เป็นการกระจายรายได้สู่พี่น้องที่ทำงานอยู่ในภาคบริการในส่วนส่งสินค้าส่งอาหารนี่จริงๆนะโอ้โหเรียกได้ว่าช่วยเหลือกันแล้วก็เข้าถึงกันแบบทั่วถึงกันจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ใครต่อใครต่างก็ได้ประโยชน์กันตามๆกันนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก
2: ็สนับสนุนมาก
1: ได้มีโอกาสไปตลาดมันหยุดเสาร์อาทิตย์
2: เนี่ย
1: ก็จะไปพูดคุยกับแม่ค้าพ่อค้าเนาะต่างที่แบบเขาบอกว่าตั้งแต่มีไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยปรากฏว่ายอดขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเคยสมมติว่าเคยเขาเอาปลามาขายนะปลาทอดแดดเดียวเนี่ยเขาจะทำเองใช่ไหมวันหนึ่งสมมติว่าเอามา50โลปกติเนี่ยจะขายกว่าจะหมดก็สามทุ่
2: ม
1: ประมาณ3ทุ่มกว่าๆคนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของเข้าบ้านก็ประมาณนั้นก็ถึงจะหมดแต่ปรากฏว่าตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตั้งร้านตั้งแต่บ่ายสองยังไม่ถึง5โมงเย็นเลยหมดแล้วเพราะว่ามันถูกอ่ะสมมติว่าเคยซื้อ1กิโล50บาทหรือ100นึงปรากฏว่าเอ้าก็เคยซื้อ100นึงไงก็ซื้อ2โลเลยมันก็ได้ถูกกว่า
2: ขายได้มากขึ้นอ่ะ
1: ขายได้มากขึ้น
2: โดยที่ไม่ต้องไปลดราคาคือได้เต็มหน่วยราคาเดิมเพราะรัฐบาลช่วย
1: แล้วเขาก็ไปผลิตเพิ่มอีกจากที่เคยขายเท่านี้โอ้มีกำลังเนี่ยมีกำลังใจ
2: มันเลยเป็นผลพวงกระตุ้นเศรษฐกิจไปในส่วนต่างๆเป็นห่วงโซ่ไป
1: ใช
2: ่เป็นวงรอบเขาเรียกภาษาเศรษฐศาสตร์วงรอบ
1: เนาะ
2: นะ
1: ค่ะ
2: พายุหมุนนะเรียกได้ว่าก็ต้องเกิดการผลิตต่อเนื่องโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยจะได้เห็นกลไกตรงนี้ได้ทำงานแบบชนิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริง
1: ๆคนขายก็ดีใจยอดขายเพิ่มขึ้นคนซื้อก็แฮปปี้ได้ของที่แบบไม่ต้องจ่ายเงินเยอะแต่ได้ในราคาที่แบบโอเคนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยค่ะ
2: ครับโอ้โหไหนๆก็คุยเรื่องดีๆแล้วก็เร
1: ื
2: ่องดีกันต่อไปเลยนะเพราะว่า
1: เดี๋ยวนะคุณพิสมัยทักมาบอกว่าพี่ยังมีเหลืออยู่200กว่าบาท เหลือเยอะกว่าเราอีกนะคุณเหลือประมาณเท่าไหร
2: ่ผมเหลือเยอะกว่านี้เหลือไม่เหลือเกินครึ่งอ่ะ
1: โอ้โหแสดงว่ายังไม่ใช่
2: เขาถึงบอกว่าผมใช้เงินไม่เป็นไง
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยใช้ได้นะ
2: นะใช้ยังไงให้มันเหลือเกินครึ่งเดี๋ยวต้องรีบใช้ละ นะก็เรื่องดีๆยังสานต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เราต้องให้กำลังใจกันหน่อยการพยากรณ์เศรษฐกิจล่า

0: ว่าต่ำกว่า 2% นี่อาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้น GDP สถานการณ์เช่นนี้หากสถานการณ์ยังดีแบบนี้นะครับสันติภาพยังคงเกิดขึ้นต่อไปในตะวันออกกลางและทิศทางก็จะดีขึ้นต่อไปเนี่ยเชื่อได้ว่าการส่งสินค้าผ่านช่องแคบที่เป็นปัญหาชื่อช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะครับจะไม่ติดขัดราคาพลังงานที่เป็นปัจจัยก็จะผ่อนคลายลงไปกำลังซื้อเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการค้าขายภาพรวมที่ดีขึ้นก็จะหนุนส่งให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีสักเล็กน้อยนะครับโปรยกันก่อนว่าทางผู้ใหญ่บ้านเราก็ยังคงมองในแง่ดีอยู่ในส่วนนี้กับสถานการณ์ที่มันยังเอื้อเช่นนี้อยู่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงต้องทำงานหนักกันต่อไปกับการผลักดันประเทศไทยให้โลกเราเห็นถึงความสำคัญและเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือจะเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ล่าสุดนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ามี4อุตสาหกรรมทีเด็ดที่ปีนี้ต้องการที่จะให้โลกได้เห็น
1: มีอะไรบ้างยานยนต์มีไหม
0: ยานยนต์ปรากฏไม่มี
1: เ
0: พราะยานยนต์เนี่ยเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนยานยนต์เราติดตลาดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรอให้เปลี่ยนผ่านเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราอวดเขาแต่ตอนนี้อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเปลี่ยนผ่านเลยเนี่ยคืออาหารแล้วนวัตกรรมการเกษตรเพราะเราคือเจ้าของอาหารอยู่แล้วโปรตีนจากพืชนะอันนี้กำลังมานะเทรนกำลังมาจริงๆโปรตีนจากพืชตอนนี้ปรากฏว่าเราเริ่มที่จะครองแชมป์เพราะว่าเรามีอาหารแห่งอนาคตตัวหนึ่งที่ชื่อว่าผัม
1: ใช่ใช่ดิฉันเคยเล่าในรายการ
0: คนอื่นไม่มีเหมือนเรา
1: ผัมไม่มีมีเฉพาะที่บ้านเราเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางโซนภาคอีสานเยอะ
0: ปรากฏว่าชาวต่างชาติต่อคิวซื้อและตลาดโลกให้ความสนใจมาก
1: เขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ด
0: ซูเปอร์ฟู้ดเลย
1: ซูเปอร์ฟู้ด
0: นี่คืออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราซูเปอร์ฟู้ดนี่แหละแล้ววัตถุดิบบ้านเรานั้นมีศักยภาพในการปั้นให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดได้หลายต่อหลายอย่างผัมนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับเราเสิร์ฟนวัตกรรมและความปลอดภัยขั้นสุดแค่นี้ก็ตีตลาดยุโรปตีตลาดอเมริกาตีตลาดแอฟริกาอินเดียได้มากมายแล้วรวมถึงรัสเซียที่ท่านนายกกำลังเดินทางไปเยือนด้วยอุตสาหกรรมที่2อัญมณีและเครื่องประดับอันนี้เราโดดเด่นอยู่แล้ว
1: โดดเด่นอยู่แล้ว
0: ไทยเราคือเบอร์1เรื่องงานเจรไนนะฮะโอ้โหเคยไปดู
1: พลอยเนาะ
0: ครับช่างทองนะสมัยก่อน
1: ขึ้นชื่อนะ
0: ตรงแถวนะเจริญกรุงนะฮะความประณีตของช่างฝีมือไทยคือสิ่งที่หาตัวจับได้ยากจนแบรนด์หรูระดับโลกต้องยกฐานการผลิตมาไว้บ้านเราโดยเฉพาะงานเครื่องเงินและพลอยสีที่มียอดส่งออกติดอันดับต้นๆของโลกทุกปีแหละครับอันดับที่3คืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์อันนี้ต่อยอดจากนโยบายที่เราสนับสนุนมา3ปีก็คืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือซีรีส์และเกมไทยกำลังเขย่าหัวใจผู้ชมโอ้โหใช้คำนี้เลยเขย่าหัวใจผู้ชมทั้งในเอเชียและลาตินอเมริกาการเล่าเรื่องการกำหนดเส้นเรื่องที่น่าสนใจ storytelling เข้าถึงง่ายโดนใจงานแอนิเมชันเราก็เริ่มเด่นขึ้นมาทุกขณะได้รางวัลระดับสากลเยอะแยะจ
1: ะ
0: ได้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของคนไทยคือของจริงในเวทีโลกเราจะได้อวดความสร้างสรรค์แล้วคนไทยเราไม่แพ้ใครและสุดท้ายครับสินค้าแนวไลฟ์สไตล์แล้วก็ BCG นะครับก็คือสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิลโมเดิร์นรักโลกเนี่ยนะครับไทยเรามีเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นในผนวกเอา4อย่างมาเนี่ยช่วยได้ว่านี่คือทางรอดอาจจะเป็นเครื่องยนต์ที่จะเป็นเครื่องยนต์แผน B แผนสำรองในยุคที่โลกกำลังผันผวนและภาคอุตสาหกรรมกำลังถูกตั้งคำถามแบบนี
1: ้
0: 4อุตสาหกรรมของไทยที่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นมาก
1: ๆอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเองเนี่ยก็ได้ติดอันดับอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าชาติไหนนะคะก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากว่าไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของทรัพยากรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกินผลไม้ก็ถูกนะคุณโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลแบบนี้เนี่ยใครมาต้องมากินทุเรียน
0: สนุกสนานเลย
1: ทุเรียนเมืองไทยเนี่ยคุณคะไม่ใช่แค่จะมีแค่หมอนทองก้านยาวชะนีเดี๋ยวนี้มีอะไรล่ะทุเรียนน้ำแร่
0: ทุเรียนอะไรพื้นภูเขาไฟอะไร
1: ภูเขาไฟศรีสะเก
0: ษ
1: หลงลับแลอยู่ที่อุตรดิตอะไรอีกล่ะนกหยิบนกหยิบอยู่เมืองจันทร์แล้วยังมีอีกเยอะอ่ะทางภาคใต้ก็มีอีกเยอะแล้วเสน่ห์อัตลักษณ์หรือว่าความโดดเด่นเอกลักษณ์ของทุเรียนแต่ละพื้นที่เนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันถ้าไปทางโซนอีสานก็จะเด่นๆเลยก็จะเป็นภูเขาไฟนะแล้วก็จะมีน้ำแร่ทุเรียนน้ำแร่ของบุรีรัมย์กับสุรินทร์รสชาติก็คือจริงๆมันก็จะเป็นพันหมอนทองแต่ว่าความด้วยอากาศด้วยดินที่มันไม่เหมือนกันน่ะปลูกแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเสน่ห์ก็คือผลไม้ถูก
0: หลากหลาย
1: หลากหลายด้วยโอ้โหผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ย บ้านเขาไม่มีเหมือนเรานะไปกินผลไม้บ้านอื่นเหมือนที่เราเคยคุยกันบ้านอื่นรสชาติจะจืดใช่ไหม
0: จืดมาก
1: จะจืด
0: มะละกอนี่คือบางประเทศนี่คือมะละกอเหรอแต่พอมาไทยแล้วอร่อยมาก
1: มันจะหวานฉ่ำนะบ้านเราอ่ะ
0: ไม่เหมือนกัน
1: ด้วยดินด้วยการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรด้วย
0: ฟังแล้วภูมิใจนะเนี่ย
1: ภูมิ

0: ใจนะคุณไม่ต้องไปต่างประเทศเลยค
1: ุ
0: ณเที่ยวอยู่ที่นี่แหละค
1: ุ
0: ณก
1: ิน มันดึงดูดคนจริง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนไทยก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาก็จะได้ให้เห็นข่าวเลยว่าโอ้โหมีข่าวอย่างงู้นอย่างนี้อาชญากรอาชญากรรมเนี่ยต้องช่วยกันนะคะก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยมิตรภาพที่ดีแล้วทำให้เขาเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจที
1: ่
0: อยากกลับมาอีกครั้งนึงหรือว่าเราเองก็ภาคภูมิใจถ้าต่างชาติมาแล้วชมคนไทยเนี่ยน่ารักแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดีเราก็ภูมิใจนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะ
1: โอ้โหนะครับมีแต่เรื่องดี
0: ๆใช
1: ่กันมาหน่อยนะช่วงนี้นะเพราะว่าเราท้อแท้กันมาเยอะแล้วเหมือนกันกับข่าวสารต่างๆแล้วเรื่องราวที่มันประดังประเดมานะแล้วก็มีเรื่องอะไรดีๆแล้วก็ถ่ายทอดกันให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย
0: ก็มีทีมดวงใจไหม
1: โอ้ผมครั้งนี้เนี่ยไม่ค่อยมีมากเพราะว่าด้วย
0: สถานการณ์ด้วย
1: ซูเปอร์สตาร์ต่างๆก็น้อยด้วยนะ
0: มันไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: ไม่เหมือนสมัยก่อนขนาดเดียวกันก็ช่วงเวลาของการถ่ายทอดจะเป็นช่วงเช้าพี่กบช่วงเช้ามืดจ๋าเลยแล้วจนถึงช่วงสายของเช้าช่วงเช้ามันไม่ใช่ช่วงที่เป็นช่วงที่คนชอบดูกีฬาเนี่ยจะมานั่งอยู่หรืออาจจะออกมาเฉลิมฉลองกับเพื่อนดูกันช่วงค่ำๆมันไม่มีอารมณ์แบบนั้นมันจะเป็นช่วงเช้าตื่นมาใส่บาตรเนี่ยนะแล้วดูฟุตบอลโลกมันก็เลยขาดอรรถรสไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะคือแต่ว่าขาดอรรถรสเล็กน้อยมันก็มีผลเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังเห็นหลายคนก็ยังคงมีความสุขนะกับการได้ดูบอลเพราะว่าเช้าก็เช้าไปก็นอนแล้วตื่นมาไงตื่นเลย
0: แต่ต้องบริหารจัดการตัวเองให้ดีนะวางแผนเรื่องการนอนการพักผ่อนให้ดีนะคะ
1: ค
0: ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเสียสุขภาพได้แต่ว่า
1: สำค
0: ั
1: ญมาก
0: ก็เล่ดูฟุตบอลให้เป็นกีฬา
1: ไม่มีการพนัน
0: อย่าไปเล่นเป็นการพนันนะคะฝากเตือนไว้ด้วยค่ะ
1: สุขภาพจิตท่านจะเสียเพิ่มเติมมากขึ้น
0: นี่คุณผู้ฟังสนใจเรื่องทุเรียนคุณวิสมัยบอกว่าป่าละอูทุเรียนเม็ดรีบหอมหวานรสชาติหอมหวานอยู่ที่จังหวัดประจวบใครสนใจก็ไปได้นะเนี่ยคุณสุเทพก็บอกว่าผมมาเหลือไทยช่วยไทยพลัสร้อยกว่าบาทคุณพรชัยบอกว่าผมใช้คนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ช่วยซื้อป้าๆยายๆตามตลาดนัดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเหมือนกันใช่ใช่น่ารักนะคะคุณพิสมัยบอกว่ายังอยู่200บาทนะคะอ่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะ คุณเวลาไล่หลังแล้ว
1: ไล่หลังมาก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็สำหรับคอมเมนต์ต่างๆด้วยเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่วันพฤหัสบดีพี่กบกับน้องอ้อกับประเด็นเกษตรนะครับกับอาจารย์ทองส่วนวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการนำแผนหารือกับรัสเซียเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากแต่ต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสดีและในวันที่18มิถุนายนนี้ช่วงเย็นตนเองจะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่งสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าแห่งรัสเซียได้เดินทางเข้าพบและมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนร่วมกันแล้วปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเสนอแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชูวาระแห่งชาติสร้างสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจ
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครของคณะกรรมการการแรงงานซึ่งศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จโดยระบุว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยขณะที่ภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนของคนไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสังคมสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่า ประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนแรงงานต่างด้าวแต่เป็นการปล่อยให้แรงงานจำนวนมากอยู่นอกระบบซึ่งก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงชายแดนการแย่งอาชีพคนไทยภาระงบประมาณท้องถิ่นปัญหาสาธารณสุขและการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำระบบข้อมูลแรงงานแบบ One ID กำหนดโควต้าความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานไทยและปราบปรามขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยแยกผู้กระทำผิดออกจากเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานวาสนาตระเกตรายงาน
1: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 11:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเมืองปาลูซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิและยังไม่พบรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้เมืองปาลูของอินโดนีเซียเคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงในปี2561โดยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 4,000 รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้มีความอ่อนไหวและตื่นตัวเป็นพิเศษต่อเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศปี2551ได้ส่งริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อมาได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoners. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: หลักการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครอง และการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy Leagueโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสช.น้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าและบ้านผู้จืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือน อีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันละวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวะและบ้านไลโวตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
2: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสลวัดไลโวนะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะ ใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
1: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้ง2ชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
3: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
4: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฝังในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
5: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
6: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้แต่ดึงกดเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเวลา5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดี่ยวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเฉลี่ย20บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสายเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
6: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นหลอดน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดการทำความรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้ ู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
7: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านฉะนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
8: ้ลงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โลงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้หุพันฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพวกท่านทำไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
9: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไลโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไลโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
10: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10: อยู่มาจากหมู่บ้านสละวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
11: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ย ชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยอันก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564
12: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
13: ที่เราต้องขอพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วุฒิสวัสดิ์ครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอพระคุณมากครับ

0: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูลส
1: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านเผยจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขัง

0: ูปฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งไปอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

งฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาบัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีคำสั่งย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานและมองว่าการย้ายมาดีขึ้นขณะเดียวกันในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดการกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงไม่อาจรอรับฟังการรายงานหรือรอการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาโดยเร็วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติน
6: างสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวประกอบด้วยร่างปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม และร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐเอเชียคศ 2026 ถึง 2030ซึ่งร่างเอกสารทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาปริศนาถขวัญแสนสุขแรงงาน
1: ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีเน้นสิทธิ์หักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
7: ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีโดยให้สิทธิ์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออีโดเนชั่นของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทช่วงตลอดระยะเวลา3ปีแบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีซึ่งจะส่งผลดีในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิ

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

จิตตั้งทันตั้งสุข้าวะหั่งจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกถุงบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความที่ FM 100 MHz นะครับบายบายยังมีเวลาดีเวลาลูกถุงบันเทิงกับกระผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พานมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับจากการขับร้องคงสัญญาชื่อว่าเพลงขาเพียงดินนะครับเพลงนี้ผมหาข้อมูลไม่เจอว่าครูเพลงเขาได้เป็นผู้ประพันธ์นะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าชื่อเพลงขาเพียงดินเพลงนี้ลวงเล็กประธานสภากาแฟหน้าวัดเข้ามานะครับวันนี้ลวงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวพรนะครับพี่ภาณีสวทชุมพรลวงใกล้ซ้ายอยากสาวจีซ้ายอยากเบาแค่คุณกระทิงผู้ใหญ่เหล็กสาวเหล็กเสริมซ้วยแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงรวมถึงดีเจเบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณลวงเหล็กพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันความว่างของหลายๆคนอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่16ใครที่ซื้อหวยรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนหวยใต้ดินนะครับหวยรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้จะออกอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเลขอะไรออกมามั้งนะครับผมซื้อไว้2ใบเหมือนกันแล้วครับมีข้อตกลงไว้กับหลวงเหล็กเช่นกันนะครับซื้อคนละคู่นะครับใครถูกก็เช่นว่าแบ่งกันคนละครึ่งนั่นเองนะครับเป็นเรื่องเราเล่นกันในสภากาแฟนะครับแต่ว่าค่อยถูกจริงๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้น16มิถุนายนตรงกับวันขึ้นซองคำเดือน8ปีมะเมียนะครับคิดศักราช2026วันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาห้ามถอยรถไม่ออกจากอู่นะครับวันนี้เป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นวันจันทร์ดับอัมมาวาซีมาได้เพียง1วันนะครับพลังงานยังไม่หนิงทำอะไรก็อย่าประมาทนั่นเองนะครับในเรื่องการงานเขาบอกว่าโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจความงามอัญมณีเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็งานมีเกียรติเกี่ยวข้องกับสตรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับสตรีในช่วงเย็นก็ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับหรือว่ารุนแรงเกินไปนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสหมุนเวียนพอชายมีรายรับเข้ามาจากความเสน่ห์หรือการบริการด้านความงามนะครับแต่ว่าให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวนะครับกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เช็คสอบเอกสารสัญญาให้ดีเพราะอาจจะมีข้อที่ผูกมัดไม่เปิดเผยสอนอยู่นั่นเองนะครับในเรื่องของความรักเขาบอกว่าเหมาะแก่กันเกื้อนุ่นให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับส่วนคนที่โสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับมิตรแท้ที่เพรียบพร้อมด้วยเสน่ห์ฐานะแต่ว่าข้อให้คอยเป็นคอยไปนะครับอย่าพึงด้วนใจร้อนรบรัดจนเกินไปนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ผมแต่งเอาเองนะครับคำว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 9:29 นไปจนถึงเวลา 10:15 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา 11:09 ไปจนถึงเวลา 11:50 แล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ 12:49 ไปจนถึงเวลา 14:30 นะครับสีกระตุ้นโชคหรือว่าสีมงคลวันนี้เป็นสีส้มสีแดงสีชมพูแล้วก็สีเทาดำสีอับโชคเป็นสีข้าวสีครีมแล้วก็สีเรื่องทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าให้หน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลับนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันราก้าท้าทองเหล็กภาษาจีนเขาเรียกว่าซิงอิ่วสิงทุกชะโลกก็คนที่เกิดปีมะโรงปีชะลู่แล้วก็ปีมะเซ็งสำหรับฐานที่เกิดปีท่อนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องปะทะคัดแย่งรุนแรงโดยตรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์สิ้นกระทันหันนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุห้ามใจรอดเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฐานที่เกิดปีท่อแต่สำหรับฐานที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความเครียดสะสมแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบหายใจหรือทุกเอนดูแบบมีเงินไข้แฝงยู่นะครับทุกเอนดูแบบมีเงินไข้แฝงยู่สำหรับเด็กที่จะเกิดตรงกับวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่ฉลาดวัยพริบดีเด่นด้านศิลปะและการเจรจารวมถึงรักความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีจุดด้อยก็คืออาจจะยึดติดความสมบูรณ์แบบนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกใ
เขารู้จักปล่อยวางรู้จักยืดยุ่นเราก็เจริญสมาธิจะสำเร็จยั่งยืนในอนาคตนะครับเป็นเรื่องราวของคำบัญญัติการใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ทุกๆวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 นทางคลื่น FM 100 MHz นะครับออกอากาศ2ช่องทางนะครับทางออนแอร์ก็คือจากที่เครื่องรับทันรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ก็เป็นช่องทาง Facebook ไลฟ์นะครับทางเพจของสวทชุมพรนะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วครับกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนมีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตอยู่ในนั้นทุกวันเลยทีเดียวนะครับในเพจสวทชุมพรนะครับแล้วก็ในช่วง Facebook Live นะครับโดยเฉพาะในรายการลูกทุ่งบันเทิงท่านใดที่เข้ามาแล้วเราก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นสำหรับผู้อื่นด้วยนั่นเองนะครับท่านที่ต้องการที่ชมรายการหรือว่าแนะนำเสียงเพลงนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077511433แล้วก็077504101นะครับ ขอไปครับที่เข้ามาแล้วใน Facebook Live นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเรียงลำดับให้เลยนะครับเข้ามาไล่ฐานแล้วนะครับตัวนี้น่ารักจริงๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่าเราฟังอยู่ค่ะน้องก้อยรวมถึงพี่ต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับเข้ามาแล้วส่งสติกเกอร์หัวใจนะครับคุณสมบัติบรรยืนนะครับดีเจบาก้อยขอฟังเพลงลานเศร้าของเมืองทองส้มยาประเสริฐนะครับอาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะครับตอนนี้ทีลิสต์ไว้แล้วมีทั้งหมด6เพลงแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีลาภด้วยนะครับท่านสมบัติมันยืนคอมเมนต์มาพี่สุนันท์หงเจริญนะครับบอกว่าสวัสดีครับอะไรก็กูข้อยศรักขอบคุณครับนะครับเป็นเพลงอะไรก็กูนะครับไม่ได้บ่นถึงตัวเองนะครับเป็นเพลงอะไรก็กูข้อยศรักสลักใจนั่นเองนะครับรวมถึงน้องเปิ้ลนะครับทางของชั้นไม่ใช่ฟันของเธอนะครับชมอยู่ค่ะพี่ดีเจขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมพี่สุนันสุวรรณชัดหรือว่าเบานันทำซิ่งนะครับฟังและก็ชมยู่ครับคอเพลงเข้ามาด้วยนะครับเป็นเพลงแรกที่จะเปิดต่อไปนี้นั่นเองนะครับรอสักครู่นะครับพี่ปราโมทบุญชาตาพี่ชายใจดีที่น่ารักรับชมยู่ครับพี่ลัดดานะครับหรือว่าเจปุ๊กข้อฟังเพลงกล้อมหนังนอนนะครับกล้อมหนังนอนน่าจะเป็นเวอร์ชันของสายันสัญญานะครับเนื่องจากว่าอยู่ในยุคเดียวกันกับผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับอาจจะชอบสายันชัญญาเช่นกันนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเปิดถ้าเกิดไม่ทันยังไงก็พรุ่งนี้เป็นเพลงแรกนะครับคุณลัดดาสุวรรณชัดหรือว่าเจปุกนะครับพี่พานิสวทชุมพรนะครับข้ามาแล้วนี่ก็เป็นโอเปอเรเตอร์คนช่วยแม่ไม้ด้วยนะครับคนนี้แม่ไม้คนช่วยของสวทชุมพรนะครับเป็นคนรับโทรศัพท์เสียงเพราะๆวันๆ นะครับถ้าใครโทรเข้ามา077511433077504101ก็จะได้ยินเสียงของแม่ไม้ผานีชัยพรามนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องราวของเพลงนะครับเพลงแรกที่จะเปิดในช่วงนี้แม้คนแก้นะครับจากการขับร้องของออดโฟร์เอ็ดบาวนันทำซิ่งเข้ามานะครับบอกว่ามอบให้ถูกเสียงถูกไส้ที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่นะครับรวมถึงดีเจบอกอยด้วยขอบคุณบ่าวนั้นนะครับแล้วก็เพลงเอาไปตะนองไม่รู้หายได้แล้วครับเอาไปตะนองจากการขับร้องของเอกชัยศรีวิชัยนะครับปาติสนวพรข้อมานะครับนานข้อทีปาติสวันนี้ข้อเพลงเอาไปตะนองนะครับมอบให้ถูกเสียงถูกซ้ายแล้วก็เป็นพิเศษสำหรับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์พี่หน่อยทับตะโนดพี่ขดทายังพี่วิรัตสุขมวงล่วงเหล็กด้วยนะครับล่วงเหล็กด้วยแล้วก็ดีเจเบาก้อยรวมทั้งแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงถูกตันนะครับขอบคุณปาติสแล้วก็เบานันด้วยนะครับช่วงนี้ซองเพลงเชิญติดตามรับฟังครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่สมโพธิ์ชนะวาทีนะครับบอกว่ายบฟังทุกวันครับยบฟังทุกวันนะครับขอบคุณทีให้เกียรติตามนะครับฟังทุกวันยิ่งดีเลยครับจะได้มีความสุขรวมกันในยามบ่ายย่างนี้เวลาดีเวลาลุกทุ่มบันเทิงนะครับกับกระผมเดเจไม้นาเก้าบาวกอยกิติพงศ์พนมสวรรค์นั่นเองนะครับก็เช่นเคยแล้วครับสาระเด่นเหล่าข่าวดังก็จะอัปเดตเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรแล้วครับวันนี้เขาบอกว่าการร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับก็เมื่อวานก็30ของพื้นที่นะครับได้ข่าวว่าเมื่อวานทีมงานของหลวงเหล็กประธานสภาจังหวัดนะครับเทพื้นแล้วก็ประสบความสำเร็จไปอย่างดีนะครับจากการบอกเล่าก่อนไปทำงานนะครับทำดีเจบอกว่าวันนี้มีฝนฟ้าอากาศยังไงมั้งครับก็บอกว่าไม่มีพยากรณ์ฝนตกนะครับเพียงแค่ 30% เท่านั้นแต่ว่าคงส่วนใหญ่เป็นของจังหวัดอื่นนะครับก็เลยน่าจะสำเร็จไปอย่างดีแล้วครับเมื่อวานในการเทพื้นในเรื่องของกิจกรรมการก่อสร้างนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันแล้วครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองวันนี้มีอำเภอเมืองด้วยนะครับเมื่อวานไม่มีส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท้าสายอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งนะครับในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของการคัดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับใครทำงานกลางแจ้งก็37องศานะครับน่าจะเป็นช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับ25องศานั่นเองสำหรับดวงเทียมวันนี้ตกเวลา 18:46 นาทีนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:02 นาทีในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 23:45 นาทีแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 10:41 นาทีนะครับมาฟังเรื่องดินฟ้าอากาศกันในช่วงคล้องสาระเด่นเหล่าข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทาง FM 100 MHz นะครับแล้วก็มีการอัปเดตนะครับบอกว่ามียอดค้าชายใจไทยช่วยไทยพลัดของรัฐบาลยุคนี้แล้วครับบอกว่าล่าสุดมียอดกว่า 31,000 ล้านบาทนะครับชายใจผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40นี้แล้วครับณวันที่15มิถุนายนคือเมื่อวานนะครับเวลา5ทุ่มก็คือ23นาฬิกาบ้านเราเมื่อคืนนั้นแหละครับพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายนะครับมียอดชายใจรวม 31,640,000 ขออภัยนะครับผมพูดผิด 31,640.95 ล้านบาทนะครับซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 31,549.27 ล้านบาทแล้วก็ยอดจากร้านผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะครับอีก 91.68 ล้านบาทนะครับโดยคิดเป็นเงินที่รัฐบาลรวมจ่ายทั้งหมด 18,310.63 ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่ายเองยอดจ่ายรวม13ล้านขออภัยนะครับผิดอีกแล้ว 13,330.32 ล้านบาทนะครับมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จทั้งสิ้นทีนี้และเป็น25ล้าน 95,918.13 รายนะครับแล้วก็มีผู้จำนวนที่ใช้สิทธิ์สมทบ 1,000 บาทนะครับครบแล้ว 1,000 บาทก็คือจำนวน 3,603 ล้านเอาผิดอีกแล้วนะครับ3,910,096 รายนะครับในขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานจำนวน 1,048,935 ร้านค้านะครับแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 876,601 ร้านค้าแล้วก็เป็นร้านค้าใหม่แล้วครับอีก 172,334 ร้านค้านะครับซึ่งมีร้านค้าที่มีการจ่ายสำเร็จแล้วนะครับ 1,4616ร้านค้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีร้านที่อยู่ระวังรอกดยอมรับ TNC นะครับอีกจำนวน 12,483 ร้านนะครับรวมถึงร้านค้าที่อยู่ในระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,592 ร้านค้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอัปเดตแล้วครับอัปเดตยอดค้าฉายใจไทยช่วยไทยพลัสนะครับเมื่อ5ทุ่มของเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเศร้ารัดเล่นเหล่าเขาดังนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องนี้แหละครับยังกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ยังมีการฉายใจกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับทำให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างดีเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มฉายไทยช่วยไทยพัด60-40นี่แหละครับก็มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องเพลงคาเซียมาได้แล้วครับรายการลูกทุ่งเหมือนเธอก็จะต้องมีเพลงลูกทุ่งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันแล้วครับเพลงรอไออุ่นรักนะครับจากการขับร้องของแคทรัติการเพลงนี้ผู้ฟังไม่ประสงค์จะเอ่ยนามนะครับโทรเข้ามาเอาไม่ได้ระบุด้วยนะครับว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผีผานีแม่ไม้บอกว่าผู้ฟังที่ไม่เอ่ยนามนะครับแต่ไม่ได้ระบุเพจก็ขอบคุณอย่างสูงแล้วครับที่เกียรติตามแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพลงข้อผู้ซ้ำๆนะครับจากการขับร้องของไม้ผีรมพรคุณเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกทรายแล้วก็โทรมาอีกรอบนึงบอกว่าผีเซตครับดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีก2ผลงานเพลงครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638คิด

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งก่อนอื่นก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่ขดทายางบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับถ้าขับรถก็ขอให้ปลอดภัยนะครับพี่ขดทายางขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับรวมถึงผู้ใหญ่เล็กนะครับทันเซมาโลกมิดนะครับเข้ามาแล้วก็เพลงที่ลงแหลกมอมให้ผู้ใหญ่เล็กน่าจะไม่ทันได้ฟังนะครับเป็นเพลงขาเพียงดินจากการขับร้องของชายันสัญญานะครับเป็นเพลงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังก็อย่าลืมนะครับนึกถึงอาหารซีฟู้ดนะครับนึกถึงทัพพีซีฟู้ดที่อยู่ปาง5ชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับตอนนี้มีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะครับทีนี้เมนูเด็กก็คือน้ำจิ้มแล้วครับน้ำจิ้มเราก็หลากหลายเมนูเกี่ยวกับอาหารทะเลนั่นเองนะครับมีสูตรเด็ดก็คือน้ำจิ้มนั่นเองนะครับรวมถึงน้ำจิ้มหมูกระทะด้วยนะครับมีหมูกระทะวายคอยบัวอริการถูกๆฐานด้วยนะครับที่ชายฮัทปากมาฮัทบ้านเรานี่เองครับปากฮัทที่อยู่แถวหนาถุงนั้นแหละครับสำหรับที่หนังได้ที่เจ๊แหม่มนะครับ0952645456นะครับแล้วก็ที่เสียสิ้น0654653638นะครับติดต่อสำหรับที่หนังล่วงหน้าได้ที่เบอร์ดังกล่าวนี้เมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับเรื่องราวชาลูกทุ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเพลงนะครับเพลงคืนอัมลาที่ลายฐานเคยได้ยินแล้วครับที่ขับร้องโดยทูนทองใจนั่นแหละครับผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองโดยอาจารย์สมบุญอยุธยานะครับหรือว่าหลายๆท่านไม่เคยรู้จักชื่อจริงชื่อของคนนี้นะครับชื่อจริงของคนนี้คือสมบุญอยุธยาก็คือพรพิรมนั่นเองนะครับพรพิรมครูเพลงที่แต่งเพลงหลายๆเพลงที่ร้องเองด้วยนะครับทุนทองใจได้ชื่อว่าเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งนะครับของวงดนตรีจุฬารัตน์ซึ่งเป็นแหล่งรวมนักร้องชื่อดังแล้วก็นักแต่งเพลงมาร์คฝีมือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่อยู่ในวงนี้เพลงที่ทุนทองใจขับร้องส่วนใหญ่เป็นผลงานของครูมงคลอมัตยกุลครูไพบุญบุตรขั้นครูรอยแก้วรักไทยครูพีพัฒน์บริบูรณ์ครูเบนจามินนะครับซึ่งล้วนเป็นนักแต่งเพลงระดับครูเพลงของวงดนตรีอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับนอกจากครูเพลงเหล่านั้นแล้วนะครับนักร้องในวงจุฬารัตน์ก็มีความสามารถทางด้านประพันธ์เพลงด้วยนะครับแล้วก็นักร้องบางคนก็แต่งเพลงให้ทุนทองใจขับร้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลพรผักดีแต่งเพลงเธอรู้หรือเปล่านะครับแล้วก็นิยมมาระยะแต่งเพลงจูบมัดจำเพลงจูบมัดจำนี่ก็หลังๆมาก็สายันนำมาโคเวอร์ไม่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหลายๆฐานแล้วก็พรพิรมแต่งเพลงคืนอำลาก็คือเพลงที่พ่อจะเหลาอยู่นี่แหละครับเพลงคืนอำลาเป็นเพลงรักโรแมนติกแกมอีโรติกนะครับอีโรติกก็คือประมาณว่าติดเรทเรื่องเพศนั่นเองนะครับชายนุ่มก่อนจะลาจากสาวคนรักไปนะครับเขานัดสาวคนรักมาพลอดรักกันในคืนอำลาแล้วก็ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสาวคนรักโดยอ้างว่าข้อฝากฝามว่างก่อนลาน้องจงโปรดได้คิดเมตตาน้องจงอย่าให้ผีผิดว่างนะครับไม่ถึงว่าอ่อนวอนอ่อนวอนข้อให้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับส่วงละมุนนุนเกลือนวลน้องพ่อนอย่าด่วนตัดรอนนุนนอนไม่สำเท้าไรนะครับเรื่องนี้นะครับวัดวรยางกูลนะครับเคลื่อนไหวในหนังสือทูลทงใจเทพบุตรเสียงกังสดานว่าด้วยเนื้อหาของเพลงวับวิวถึงขนาดนอนนุ่นสวงเศร้าเฉินหนีนะครับทำให้พรพิรมผู้แต่งเพลงพรพิรมส่วนใหญ่เป็นซ่อนธรรมะนะครับในเมื่อแต่งเพลงนี้ก็ไม่กล้าที่จะร้องแล้วครับเลยต้องมอบเพลงนี้ให้กับทูลทองใจในการร้องแทนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงคืนอำลานะครับประวัติของเพลงนี้พรพิรมก็เป็นนักแต่งเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของคติสอนใจนะครับเกี่ยวธรรมะแต่ว่าพอแต่งเพลงนี้ก็ไม่กล้าร้องก็เลยให้ทุนทองใจร้องนั่นเองนะครับผมนำเรื่องราวมาจากเพจของพรางเพล็ดในเกล็ดเพลงนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับผมจะเปิดเพลงคืนอำลาแล้วก็ตามด้วยเพลง

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: สิบห้านาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนะครับเขาสุชงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณนะช็อปแลมเพชรนะครับคอมเมนต์บอกว่าเกือบไม่ทันนะครับเอาเท้าที่ทันเพิ่งเข้าเมื่อสักครู่นี่เองนะครับจบรายการพอดียังไงเสียก็ต้องขอบคุณแล้วครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงจนสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านและครับที่กิจติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณไปยังพ่อโออุศนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงและเปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับต้องขออภัยนะครับเพลงอะไรก็กูคงยศรักผีสู้นันทงเจริญข้อมานะครับวันนี้ไม่น่าทันพ่อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกับเพลงกล้อมนางนอนจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับพรุ่งนี้ผมเปิดให้เพลงแรกพี่หลัดดาสุวรรณชัดข้อมานะครับเอาละครับวันนี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวไม่นาเก้าบากอยกิติพงศ์พนมสนต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบัน
6: นางสาวนลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่ออุดรอยรั่วของกฎหมายเดิมและยกระดับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายทั่วไประหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและระหว่างธุรกิจด้วยกันรวมถึงสัญญาเช่าซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับสินค้ามือสองและสัตว์มีชีวิตสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายมีการกำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อหากพบปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นพังมาตั้งแต่ต้นโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์กำหนดภายใน6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้ภายใน1ปีซึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิตามประเภทสินค้าได้ดังนี้สินค้าทั่วไปหากเสียหายในสาระสำคัญสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีสิทธิ์เลิกสัญญาส่วนกรณีเสียหายเล็กน้อยสามารถขอซ่อมลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและซ่อมแซมไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยระหว่างการซ่อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนให้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากพบปัญหาภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับมอบมีสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชน นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก287184รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก007และ721รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก758และ434น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่สำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีที่อยู่ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์พร้อมด้วยน้องโอลิฟนะคะรุจิลาบุรณทรัพย์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตค่ะนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงของเราในวันนี้2ท่านด้วยกันค่ะนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเรามาติดตามในช่วงของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะในประเด็นประสบนิกรจังหวัดกระบี่นะคะยกย่องเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญูทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาค่ะค่ะประสงค์นิกรชาวจังหวัดกระบี่นะคะยกย่องเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญูทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาซึ่งหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่3ขออภัยค่ะวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะที่อาคารพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวารามอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะผู้ที่เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันน้อมถวายความเคารพและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งโดยประสงค์นิกรชาวจังหวัดกระบี่นะคะต่างรู้สึกเศร้าโศกต่อการสูญเสียศูนย์รวมใจของคนไทยและร่วมกันรำลึกในพระกรุณาธิคุณค่ะรวมถึงพระกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดนะคะสำหรับพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณปนัดดาจีนหนูนะคะก็ได้กล่าวว่าตัวเองนั้นเคยมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งตัวเองนะคะก็ได้มีโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะความรู้สึกที่สูญเสียสูญรวมจิตใจของคนไทยพระองค์พาทรงเป็นต้นแบบที่อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโครงการยุติธรรมขออภัยค่ะโครงการยุติความรุนแรงจากผู้หญิงและเด็กการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะได้เห็นความเสียสละของพระองค์ท่านในการที่อุทิศตนให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้กฎหมายตัวเองเลยมีความรู้สึกที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาและขอน้อมส่งพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่งค่ะ
1: ค่ะ มาต่อการกับข่าวสารที่2ในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเชิญชวนประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่15มิถุนายนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะพี่ปิ๋มคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยืนยันสิทธิ์ภายใน21มิถุนายนนี้ค่ะทางด้านนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้วันที่15มิถุนายนเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี
2: ่
1: ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่ละค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะว่าสามารถหันมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ Shopee Food
2: ค่ะ
1: Lineman, GrabFood แล้วก็ Robinhood นะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนนะคะที่มีการเคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้ที่เป็นรายเดิมอะค่ะท่านสามารถไปยืนยันรอบใหม่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2500

0: 69ได้นะคะซึ่งรัฐเองเนี่ยมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์รายเดิมตั้งแต่เมื่อวันที่4มิถุนาแต่ว่าตอนนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว21มิถุนายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมอยู
1: ่ซ
0: ึ่งล่าสุดนะคะในภาพรวมของประเทศไทยนะคะก็มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปแล้วประมาณ11ล้านคนเศษก็อยู่ยังไม่ยืนยันนะคะอยู่อีกประมาณ1ล้านกว่าคนด้วยกันนะคะกลุ่มนี้ก็ทางรัฐบาลเองก็เชิญชวนว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์กันได้ภายใน21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะ
1: ไม่กี่วันแล้วนะคะ
0: อีกไม่กี่วันแล้วค่ะแล้วก็กระทรวงการคลังเองก็จะมีการประกาศรายชื่อนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569นี้นั่นเองค่ะผู้ที่ผ่านก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์กันได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านก็จะมีช่วงระยะเวลาในการอุทธรณ์นะคะก็คือ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 นั่นเองค่ะ
1: ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าก็จะกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะกลับมาติดตามในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ค่ะสำหรับช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะเรื่องแรกที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่จังหวัดชุมพรค่ะในประเด็นจังหวัดชุมพรได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยมีการจัดประชุมวางแผนฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการค่ะว่าที่ร้อยตรีกิตติพลรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการฝึกซ้อมในรูปแบบฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะหรือว่า TTX นั่นเองซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกำหนดให้มีการฝึกในระดับจังหวัดนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรได้มีกำหนดการจัดฝึกซ้อมในวันที่24มิถุนายน2569โดยมีการสมมุติสถานการณ์จำลองขึ้นมานะคะซึ่งสถานการณ์ที่สมมุตินั้นก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตพายุฝนถล่มชุมพรค่ะซึ่งจากพายุดีเปรสชันนะคะซึ่งมีกำลังแรงในอ่าวไทยได้เคลื่อนตัวมุ่งเข้าสู่ชายฝั่งของจังหวัดชุมพรคาดการปริมาณฝนสะสมภายใน24ชั่วโมงจะอยู่ที่250ถึง300มิลลิเมตรนะคะแล้วก็จะมีปริมาณฝนสะสมมากรวมกว่า800มิลลิเมตรด้วยกันซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่การฝึกก็จะเป็นการจำลองสถานการณ์ออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1ค่ะก็จะเป็นการฝึกระวังมวลน้ำแล้วก็พายุดีเปรสชันส่วนการฝึกระยะที่2นะคะก็จะเป็นการฝึกที่การฝึกซ้อมที่พายุขึ้นฝั่งและการตอบโต้สถานการณ์วิกฤตส่วนระยะที่3ก็จะเป็นการฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีการทดสอบกระบวนการปฏิบัติงานการตัดสินใจแล้วก็การประสานงานร่วมมือกันอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะสำหรับการฝึกในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมในเชิงรุกของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยให้สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ค่ะจากข่าวสารในจังหวัดชุมพรนะคะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสั่งเร่งตรวจสอบกรณีต่างชาติถือบัตรประชาชนไทยในพื้นที่ ่เกาะสมุยเกาะพะงันค่ะซึ่งทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้ออกมาชี้แจง

0: แจ้งค่ะกรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลพบว่าบุคคลต่างชาติที่ประกอบธุรกิจด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันนะคะได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยค่ะโดยมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย81033นะคะหลังจากฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนั้นสามารถดำเนินการได้ค่ะแต่ต้องมีเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหลายประการด้วยกันนะคะจากข้อมูลนะคะที่พบว่ามีเลขรหัสเพียง5หลักยังไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ว่าเป็นบัตรประจำตัวของบุคคลไทยสัญชาติไทยหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข8ค่ะซึ่งปกติแล้วถ้าขึ้นต้นด้วยเลข8เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงสถานะของบุคคลต่างด้าวนะคะก็จำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะให้รอบด้านซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยืนยันนะคะว่าท่านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนะบอกเลยว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงที่มาของเลขรหัสดังกล่าวแล้วนะคะตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายนั่นเองค
1: ่ะ
0: เอาละค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะคะจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ทันกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะกระทรวงดีอีออกมาเตือนภัยกันค่ะพี่ปิ่นขาเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์ได้รับข้อมูลว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดช่องทางไลน์ฝ่ายงานทะเบียนค่ะให้ประชาชนติดต่อสอบถามได้นะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะกระทรวงดีอีหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้มีการประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยนะคะไปที่งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองไม่ได้มีการเปิดช่องทางไลน์ฝ่ายงานทะเบียนนะคะแล้วก็ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยว่ากรณีที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาท่านต้องตรวจสอบก่อนที่จะนำไปแชร์ต่อเพราะถ้าเกิดว่าเรานำไปแชร์ก็เหมือนเราช่วยขยายผลให้กับมิจฉาชีพด้วยนะคะแล้วก็เกิดว่ากรณีแบบนี้ที่เป็นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าเกิดว่าท่านไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือเป็นข่าวปลอมท่านติดต่อสอบถามไปได้ที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะไปติดต่อที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็สะดวกนะคะที่จะไปตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือเปล่านะคะไม่ใช่ข้อมูลผิดค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเรามีอีก1ข่าวที่อยากจะนำมาประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะพี่ติ๋ม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเรานะคะในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะมีงานใหญ่ค่ะพี่ปิ๋มนั่นก็คืองานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ค่ะพี่ปิ๋มคะ
1: โอ้อันนี้จะมีการรวมอาหารถิ่นศิลปะวัฒนธรรมมีสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็จะจัดกันในระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้นะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวากูลก็ได้บอกว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยมีการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ในปีพ.ศ. 2566ถึง2570นะคะที่มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติหรือจุดหมายด้านไม้ที่ยั่งยืน แห่งทะเลฝั่งอันดามันนั่นเองโดยใช้การท่องเที่ยวคุณภาพเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะ
0: ค่ะสำหรับงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่นะคะก็จัดขึ้นภายใต้มหกรรมเยือนถิ่นยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดกระบี่หรือว่ากระบี่โกโลเคอลทัวริซึมนั่นเองนะคะก็อย่างที่พี่ปิ๋มบอกไปเลยค่ะว่างานจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้พรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะที
1: ่
0: ลานพระอาทิตย์อบจ.กระบี่ใกล้ๆกับสวท.กระบี่ของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแฟนๆชาวกระบี่หรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงอยู่ตรังอยู่สุราษฎร์อยู่ที่ไหนล่ะภูเก็ตพังงา
1: าน
0: ะคะก็ใช้เวลาในช่วงเพราะว่าจะคลุมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะก็สุดสัปดาห์นี้ท่านก็สามารถมาร่วมงานดีๆของเรากันได้นะคะงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่เรียกได้ว่าจัด1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นแล้วก็มีสินค้าโอท็อปของดีมากกว่า140ร้านค้าด้วยกันค่ะแต่ไฮไลท์สำคัญค่ะพี่ปิ่นขาววันที่19ค่ะวันที่19นะคะจะมีเขาเรียกว่าพิธีเป็นพิธีที่แบบสำคัญมากๆเลย
1: ค่ะเป็นพิธีบวงสรวงปู่ผู้ชงนาคราชที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านเลือกซื้อสินค้าคุณภาพนะคะสินค้าโอท็อปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นในงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ได้ในระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้นะคะที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อย่าลืมค่ะ
3: ชมฟรีตลอดงาน
0: มากันเยอะๆและที่สำคัญนะได้ยินมาว่าร้านที่เข้าร่วมเนี่ยมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วย
1: โอ้ค่ะได้มาใช
0: ้
1: มีโอกาสได้มาใช้
0: ค่ะมากันได้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วค่ะสำหรับพรุ่งนี้สวท.ระนองนะคะจะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดรายการ5แยกข่าวและช่วงต่อไปนะคะในเวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวท.มุกดาหารเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะคะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญติดตามรับฟังรับชมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปในวันที่29พฤศจิกายน2520ที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อ48ปีก่อนณสถานที่แห่งนี้ประสงค์นิกรชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่คนไทยรักและเทิดทูนอย่างยิ่งถึง4พระองค์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังบริเวณสนามโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมในขณะนั้นทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทักทายราษฎรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและทรงแนะนำให้ราษฎรปลูกข้าวและประกอบอาชีพที่สุจริตพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นหลักฐานในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นหมุดหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวคำชะอีโดยได้มีการจัดสร้างเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ไว้ณโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่เมื่อเดินเข้าไปภายในจะเป็นสถานที่ประดิษฐานเครื่องสักการะและเรื่องราวบันทึกเหตุการณ์ที่ทางอำเภอคำชะอีและคณะครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้เพียรพยายามที่จะรวบรวมจากการตามหาเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลในภาพและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นเป็นชุดนิทรรศการและภาพถ่ายไว้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้ในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีของชาวอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโด ยในปี2568ที่ผ่านมาเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวาระครบรอบ48ปีวันเสด็จทรงงานอำเภอคำชะอีโดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานโดยมีครูนักเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมากซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยสก.โดยนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นภาพที่สวยงามและสมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนาโคกกรุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลโดยทรงส่งเสริมให้มีการปักผ้าและทอผ้าไหมโดยเฉพาะการปักผ้าและจัดทำเครื่องแต่งกายชุดโขนนั้นถูกนำไปใช้ประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้กลายเป็นอาชีพเสริมหลักที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยประสบปัญหาความยากจนมีรายได้น้อยและขัดแคลนพื้นที่ทำกินด้วยพระราชปณิธานที่ว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระองค์ได้พระราชทานอาชีพเสริมและพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการจัดตั้งศูนย์และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวดนาโคกุงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวดนาโคกุงเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่สำนักสงฆ์ภูผาพึ่งใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวทรงทราบถึงความยากลำบากของราษฎรบ้านนาโคกุงและบ้านสันแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและมอบทุนการศึกษารวมถึงรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่นี่พระองค์ทรงส่งเสริมราษฎรทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมและงานปักผ้าสำหรับงานปักผ้าและชุดผมพระราชทานคือหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงผสานการชุบชีวิตผู้ยากไร้เข้ากับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์งานปักผ้ากลุ่มอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงแม้ว่าบ้านสันแวะจะโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมแต่ในด้านโครงสร้างสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโครงการเนื่องจากเป็นงานที่ราษฎรสามารถรับชิ้นงานไปทำที่บ้านได้ทำให้สามารถดูแลบุตรหลานและทำควบคู่ไปกับงานเกษตรกรรมหลักได้อย่างสะดวกเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติโขนพระราชทานขึ้นมาสิ่งสำคัญที่ต้องรื้อฟื้นคือภัตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนโบราณที่ต้องมีความวิจิตรการตาพระองค์จึงทรงใช้โครงข่ายของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะนาโคกุงในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเหล่านี้เทคนิคที่ใช้ปักชุดโขนสมาชิกกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคชั้นสูงเช่นการปักสอยด้วยไหมน้อยการปักหักดิ้นข้อดิ้นโปร่งและการหุ่นดิ้นให้เกิดมิตินูนเด่นตามลวดลายราชสำนักโบราณเช่นลายพุ่มข้าวบินลายกระจังและลายกนกโดยสมาชิกจะได้รับมอบหมายให้ปักชิ้นส่วนสำคัญของตัวละครโขนพระนางยักษ์ลิงเช่นอินทนูหรือนวมคอกรองคอสนับเพลาทับสวงและห้อยหน้าห้อยข้างซึ่งล้วนต้องใช้ความประณีตและการคำนวณระยะฝีเข็มอย่างแม่นยำเป็นแรมเดือนต่อ1ชิ้นงานการที่ทรงพระราชทานงานปักชุดโขนมาทำในชุมชนไม่เพียงแต่สร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับฝีมือของชาวบ้านให้กลายเป็นช่างหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีส่วนร่วมในการทำเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏกรรมระดับโลกอีกด้วยงานปักผ้าและชิ้นส่วนชุดโขนที่ทำสำเร็จจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจะถูกส่งเข้ากองราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำไปประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อปี2568ผลงานโครงการได้ไปอวดโฉมในงานแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีจะแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนอกจากพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานอาชีพแล้วทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารชุมชน
ให้ความรู้ด้านการเกษตรตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในข้าราชการที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้กับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับสวัสดีครับผมนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีครับสำหรับการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในฐานะที่ผมเองเป็นนายอำเภอคำชะอีนะครับและเป็นประสงค์นิกรของพระองค์นะครับได้นำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานนะครับเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกมิติมาดำเนินการในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการทำอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองแล้วก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้กับกลุ่มอาชีพทอผ้านะครับรวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้นำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ไปสวมใส่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระองค์ทรงได้มีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหารเราเองนะครับมีโครงการศิลปาชีพ2แห่งนะครับซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแววนาโคกุงอยู่ที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะครับและอีกที่หนึ่งคือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผมเองก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เคยดำรงตำแหน่งในอำเภอดงหลวงนะครับก็ได้สนองพระราชดำริแล้วก็ติดตามการดำเนินโครงการนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของอำเภอคำชะอีเรานะครับก็ได้ขยายผลจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับได้มาขยายผลอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลคำบกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าภูผากูดนะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสมาชิกประมาณ30คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับรับไว้เป็นสมาชิกสมทบซึ่งก็พระองค์ท่านทางโครงการเนี่ยได้นำความรู้นำวิทยากรมาให้ความรู้มาอบรมแล้วได้รับพระทานเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีออเดอร์มีงานมาให้แล้วก็ส่งไปยังโครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคนแล้วก็ส่งต่อไปที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่จังหวัดสกลนครก็ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มสมาชิกสมทบนี้อย่างมากมายตอนนี้ก็ได้รับโครงการจากกระทรวงมหาดไทยนะครับงบประมาณ 100,000 บาทเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อต่อยอดกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากพระราชปณิธานนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็กำลังดำเนินการ อย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวอำเภอคำชะอีได้รับพระเมตตาจากโครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริไว้แล้วก็พวกเราจะสานต่อพระราชปณิธานนี้ให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของพระองค์ท่านครับ

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: พลโทณัฐเดชจันทรังสุแม่ทัพน้อยที่1เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถณโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้พลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพันเอกนักรบเหมือนแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการและกำลังพลให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการฝึกซ้อมรวมถึงความพร้อมด้านกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมแม่ทัพน้อยที่1กล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการจัดกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยและเกลินบันไดนาคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเฉพาะริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นขบวนที่ใช้กำลังพลจำนวนมากที่สุดมีระยะทางการเคลื่อนขบวนยาวที่สุดและใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานที่สุดจึงต้องอาศัยความพร้อมเพรียงความแข็งแรงและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมโดยหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทั้งตัวจริงและกำลังพลสำรองโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันและสามารถรักษามาตรฐานการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามและยังได้สั่งการให้ติดตามและตรวจสอบสภาพเส้นทางตลอดแนวการเคลื่อนขบวนอย่างละเอียดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเลี้ยวและพื้นที่ที่มีสภาพผิวไม่สม่ำเสมอเพื่อเร่งประสานการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันปฏิบัติภารกิจจริงอันจะช่วยให้การฉุดชักราชรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยแม่ทัพน้อยที่1ยังได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพร่างกายและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถติดตามรับฟังและรับชมกันได้ค่ะและในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำ
6: นางสาวรัชดาธานาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเหตุผลลับที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศและหลายกรณียังใช้เวลานานทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจมีการกระทำความผิดซ้ำได้นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกับประเทศให้มีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังพบข้อจำกัดว่าขั้นตอนการส่งกลับในปัจจุบันใช้เวลานานทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนอมินีหรือผู้กระทำความผิดกฎหมายยังคงออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจก่อเหตุซ้ำได้อีกนายกรัฐมนตรีจึงย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่สำหรับผู้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถูกผลักดันออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กทม.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีเร่งยื่นคำขอเพิ่มชื่อเพื่อใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตเดิมภายในวันพรุ่งนี้ในนรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก. ให้เร่งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกสก.จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตประชาชนต้องไปลงคะแนนณคูหาเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นกกต.พังงาระดมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันเพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป
7: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1และ2สรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้งพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งอาริสาศิรัตน์สวทพังงารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อทางจำเป็นทางจำเป็นในกฎหมายอะค่ะมันจะมีอยู่2มาตราคือประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1349และประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1350ที่เราจะพูดวันนี้จะเป็นที่ดินในลักษณะของมาตรา1349คือที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่สาธารณะหรือที่ดินที่ถ้าจะออกสู่ทางสาธารณะจะต้องข้ามสระบึงทะเลหรืออาจจะอยู่ติดกับทางสาธารณะแต่ว่าความสูงของทางสาธารณะกับที่ดินเราอะค่ะมันมีความชันห่างกันเยอะก็เลยไม่สามารถออกได้โดยสะดวกกรณีแบบนี้ค่ะเจ้าของที่ดินสามารถขอให้ศาลเปิดทางสาธารณะได้แต่ว่าจะต้องมีการชดใช้ค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ที่เราจะผ่านเข้าออกผู้มีสิทธิ์ขอทางจำเป็นในกรณีนี้นะคะจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้นผู้เช่าผู้อาศัยไม่สามารถทำได้ทางจำเป็นจะต้องใช้เท่าที่จำเป็นเสียหายแก่ที่เราจะผ่านเข้าออกให้น้อยที่สุดและต้องใช้ค่าตอบแทนทางที่เกิดขึ้นมีอยู่เพื่อความจำเป็นเท่านั้นถ้าเวลาผ่านไปมีถนนตัดผ่านหรือเราสามารถเข้าออกทางสาธารณะได้โดยไม่จำเป็นต้องขอทางจำเป็นแล้วทางจำเป็นที่เคยมีก็จะหมดไปค่ะความรู้หรือไม่รู้ของเจ้าของที่ดินไม่ใช่ข้อพิจารณาในการเปิดทางจำเป็นอย่างเช่นตัวเราอะค่ะจะไปซื้อที่ผืนหนึ่งแต่ที่ตรงนั้นมันเป็นที่ตาบอดอันนี้เรารู้มาก่อนว่าเป็นที่ตาบอดแต่เราก็ยังซื้ออันนี้ค่ะกฎหมายให้สิทธิ์เราต่อให้เรารู้เราก็สามารถขอให้ศาลเปิดทางจำเป็นได้การขอให้ศาลเปิดทางจำเป็นมันเป็นเรื่องทางแพ่งคู่กรณีเขาสามารถตกลงกันได้ถ้าตกลงกันได้มีการเจรจาว่าจะใช้ที่ขนาดเท่าไหร่ชดใช้ให้กันเท่าไหร่ถ้าทั้งสองฝ่ายยินยอมก็ตามนั้นแต่ถ้ามันตกลงกันไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวท.ชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับดีเจมัทธิมัทนกขาวทองนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านนะคะย้อนรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านเรื่องราวที่หอสมุดแห่งชาติได้เผยแพร่ไว้นะคะทั้งด้านของพระกรยากิจและความสามารถด้านภาษาไทยที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนเป็นอย่างยิ่งนะคะและจากนั้นค่ะมาทำความรู้จักกับปากกาลดน้ำหนักหรือยากลุ่ม GLP-1 ค่ะนวัตกรรมทางการแพทย์ที่กำลังได้รับความสนใจนะคะว่ามีหลักการการทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อควรรู้ยังไงบ้างก่อนที่จะตัดสินใจใช้นะคะและสุดท้ายค่ะยังมีคำเตือนจากภาครัฐนะคะถึงแฟนบอลไทยในช่วงฟุตบอลโลก2026นี้นั่นเองค่ะให้ระมัดระวังกลโกงจากมิจฉาชีพออนไลน์นะคะทั้งลิงก์ปลอมเว็บพนันการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆที่ทำให้ทุกท่านติดตามการแข่งขันได้อย่างสนุกและปลอดภัยค่ะทั้งหมดนี้นะคะในรายการหมอกเล่า90ในวันนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: ื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะซึ่งในช่วงนี้ค่ะจะพาทุกๆท่านนะคะย้อนวานๆกับพระองค์พากับพระราชกิจกรรมณหอสมุดแห่งชาติประกวดอ่านทำนองสนอชัดเจนไพเราะจนทรงได้คะแนนอันดับ1นะคะซึ่งที่หอสมุดแห่งชาติค่ะเผยแพร่พระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะที่ทรงมีต่อหอสมุดแห่งชาติผ่านเพจ Facebook National Library of Thailand หอสมุดแห่งชาตินะคะโดยระบุค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระกิจกรรมนานับประการทรงพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดรวมถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติค่ะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่1เมษายน2531เวลา 14:30 นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทานารีนาถขณะดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะเสด็จพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขณะดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังหอสมุดแห่งชาติถนนสามเสนกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งในโอกาสนั้นค่ะทั้งสองพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดดนตรีไทยสากลณหอสมุดแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านดนตรีแก่บรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะโดยได้รับทุนสนับสนุนการก่อสร้างจากท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์และธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะจนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จและก็เปิดให้บริการในปี2535ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรค่ะซึ่งต่อมาค่ะเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2532หอสมุดแห่งชาติได้รับพระกรุณาธิคุณอีกครั้งเมื่อครั้งที่เสด็จมาทรงร่วมการประกวดอ่านทำนองสนอระดับประถมศึกษาทั่วประเทศค่ะรอบคัดเลือกรอบ2ในฐานะผู้แทนโรงเรียนราชินีณห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติค่ะซึ่งในการประกวดครั้งนั้นทรงเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1และด้วยพระปีชาสามารถโดดเด่นทรงถ่ายทอดความงดงามของภาษาไทยผ่านท่วงทำนองการอ่านได้อย่างถูกต้องชัดเจนและไพเราะจนทรงได้รับคะแนนเป็นอันดับ1ในบรรดานักเรียนผู้เข้าประกวดทั้งหมดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการย้อนวันวานนะคะของพระองค์พาและพระกิจกรรมณหอสมุดแห่งชาติประกวดอ่านทำนองสนอชัดเจนไพเราะจนทรงได้คะแนนอันดับ1นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสัก1ช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพกับเรื่องการไขความลับปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 นวัตกรรมรักษาโรคอ้วนที่ต้องรู้อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะกับเรื่องราวสุขภาพในวันนี้ค่ะเรามาไขความลับนะคะในปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 นวัตกรรมรักษาโรคอ้วนที่ต้องรู้นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะปากกาลดน้ำหนักหรือว่ายากลุ่ม GLP-1 นะคะได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะคะในฐานะของตัวช่วยลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพซึ่งหลายคนค่ะอาจมองว่าเป็นยาวิเศษที่ช่วยทำให้ผอมได้ง่ายนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะยาชนิดนี้เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ค่ะที่ถูกพัฒนาขึ้นจากยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะก่อนจะพบว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือโรคอ้วนไม่ได้เกิดจากการขาดวินัยเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะที่มีการเกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายนะคะซึ่งเมื่อเราควบคุมความหิวและความอิ่มทำงานผิดปกติผู้ป่วยก็จะรู้สึกหิวบ่อยแล้วก็สะสมไขมันได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองค่ะซึ่งยาในส่วน GLP-1 นี่นะคะทำงานโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นหลังจากรับประทานอาหารค่ะก็จะช่วยส่งสัญญาณไปให้สมองรู้สึกว่าเราอิ่มเร็วขึ้นลดความอยากอาหารชะลอการย่อยในกระเพาะนะคะทำให้อิ่มนานขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลด้วยค่ะก็จะส่งผลให้ผู้ใช้สามารถควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นและช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังขายากลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ทางลัดนะคะที่จะทำให้เรามีรูปร่างดีผู้ใช้บางรายอาจจะมีอาการข้างเคียงนะคะอย่างเช่นการคลื่นไส้ท้องอืดท้องผูกหรือว่าท้องเสียด้วยนะคะในโดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มต้นของการรักษาและนอกจากนี้ค่ะหากรับประทานอาหารได้น้อยลงโดยที่ไม่ได้รับโปรตีนเพียงพอหรือไม่ได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อก็อาจจะทำให้เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อร่วมกับการลดไขมันได้นั่นเองค่ะและอีกประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่ควรตระหนักก็คือหากหยุดยาโดยไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะน้ำหนักที่ลดลงไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะดังนั้นค่ะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายสม่ำเสมอและการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการควบคุมน้ำหนักในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งปากกาลดน้ำหนักค่ะไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาโรคอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะและเมื่อใช้ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพนะคะก็จะทำให้เราช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆได้นะคะแล้วก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการไขความลับนะคะกับปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะคะก็เป็นนวัตกรรมการรักษาโรคอ้วนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกันค่ะ

0: ่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังขาเรามาติดตามการรู้ทันก่อนสูญเงินนะคะเตือนแฟนบอลไทยระวังมิจฉาชีพช่วงฟุตบอลโลกปี2026นะคะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ค่ะก็ถือว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกเลยนะคะรวมไปถึงคนไทยจำนวนมากเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็ร่วมเชียร์ทีมโปรดอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงที่กระแสฟุตบอลกำลังได้รับความนิยมกลุ่มมิจฉาชีพก็มักจะอาศัยโอกาสนี้ค่ะในการหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเลยนะคะเพื่อหวังจะขโมยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทรัพย์สินของเหยื่อนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ออกมาเตือนนะคะประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการชักชวนเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์การโฆษณาขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันหรือว่าแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมนะคะรวมไปถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดฟรีด้วยนะคะลิงก์ลุ้นรางวัลหรือว่ากิจกรรมพิเศษที่จะแฝงมาแวร์หรือว่าโปรแกรมอันตรายเอาไว้นะคะซึ่งอาจนำไปสู่การถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินแล้วก็สูญเสียเงินในบัญชีได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะภาครัฐก็ได้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะผ่านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC นะคะสายด่วน1441แล้วก็ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเดินหน้าปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเลยนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้ปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้จำนวนมากเลยนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะคะเพื่อการป้องกันตนเองจากกลโกงของมิจฉาชีพค่ะอย่างแรกก็คือไม่กดลิงก์ที่ส่งมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ2ไม่เชื่อข้อความหรือว่าโฆษณาที่อ้างผลตอบแทนสูงหรือว่าสิทธิพิเศษเกินจริงนะคะ3ไม่รีบตัดสินใจทำธุรกรรมโดยขาดการตรวจสอบข้อมูลและสุดท้ายคือไม่โอนเงินให้บุคคลหรือบัญชีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งค่ะควรจะตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและหากพบความผิดปกติหรือว่าสงสัยว่ากำลังถูกหลอกลวงนะคะก็ควรที่จะรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีค่ะเพื่อให้สามารถระงับความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะฟุตบอลโลกควรที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกความสุขนะคะแล้วก็การเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์นะคะก็ขอให้ติดตามการแข่งขันด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงรู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพด้วยนะคะเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยเพื่อให้เชียร์ฟุตบอลโลกปี2026เป็นประสบการณ์ที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกลโกงมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันดีเจมัชชีมัชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อปรี้อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบไปแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรกสทช.จัดอบรมฝึกซ้อมการใช้วิทยุคมนาคมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารทุกภาคส่วนจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทส.รุ่นที่16ถึง17ไตรมาสที่3มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษานายสุริยะระบุมาเลเซียตอบรับหนังสือข้อหารือแล้วเตรียมเจรจาเปิดทางส่งออกกุ้งไทยแลกนำเข้าปลากระพงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นกงจักรนั่นแหละแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

ับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรกสทช.จับอบรมฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารทุกภาคส่วนนางสาวปานภาสุภาพรเหมินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนรวม41หน่วยงานจำนวน120คนเข้าร่วมการอบรมณห้องประชุมโรงแรมล็อบมาเนียบูติกโฮเทลจังหวัดชุมพรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรกล่าวว่าจากประสบการณ์การเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในหลายพื้นที่ที่ผ่านมาพบว่าการติดต่อประสานงานด้านการสื่อสารยังขาดความเป็นระบบและประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องซักซ้อมกระบวนการและขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณสุขและการสื่อสารทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมถึงขายโทรคมนาคมขายวิทยุสื่อสารภาครัฐขายวิทยุสมัครเล่นและขายสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารให้สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถึงสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งสนับสนุนการประกาศแจ้งเตือนภัยการรับแจ้งเหตุและการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านนายวสันต์เรืองสมุทรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต45กล่าวว่าพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขาและติดชายฝั่งทะเลซึ่งประสบปัญหาภัยพิบัติเป็นประจำทุกปีและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นสำนักงานกสทช.เขต45จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและเอกชนผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้สามารถเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการติดการใช้งานโทรศัพท์ประจำที่โทรศัพท์เคลื่อนที่และการโทรคมนาคมอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับแจ้งเหตุและการรายงานสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา1วันมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนรวม41หน่วยงานจำนวน120คนโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภาค4เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับการประสานงานด้านสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมทส.รุ่นที่16ถึง17ไตรมาสที่3มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษานายเทียนชัยชูกิตติวิปูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.รุ่นที่16ถึง17ไตรมาสที่3ประจำปี2569พร้อมด้วยนางพนากรชูกิตติวิปูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการระดับจังหวัดณโรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาและโรงเรียนสวีวิทยารวมทั้งสิ้น4รายในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลในด้านการเรียนความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานพร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือเหล่านักเรียนทุนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้มอบถุงยางชีพให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานทุกรายเพื่อสร้างขวัญบรรเทาภาระค่าครองชีพและเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นศึกษาเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมดูแลนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดโดยสถานศึกษาได้จัดให้มีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างเป็นระบบ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์3ด้านประกอบด้วยด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านการเรียนที่ต้องมุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องรักษาผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และด้านการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างมีวินัยพร้อมจัดทำรายงานผลการเรียนและความประพฤติส่งในทุกภาคเรียนนอกจากนี้มูลนิธิมทส.ยังมีแนวทางการต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตให้แก่นักเรียนทุนผ่านทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศปีละ10ทุนเริ่มตั้งแต่ปี2564โดยเมื่อสอบผ่านจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนเป็นเวลา2ปีก่อนเดินทางไปศึกษาต่อและกลับมาปฏิบัติราชการคืนถิ่นในภูมิภาคของตนเองรวมถึงมีการขยายโอกาสมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบจำนวน3ทุนต่อปีซึ่งได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกมาตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปเหล่ากาชาดจังหวัดจุมพรและคณะกรรมการระดับจังหวัดมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและขับเคลื่อนนโยบายทุนพระราชทานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนผู้ได้รับโอกาสอันล้ำค่าได้เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชุมพรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไปต่อกันด้วยสุริยะระบุมาเลเซียตอบรับหนังสือข้อหารือแล้วเตรียมเจรจาเปิดทางส่งออกกุ้งไทยแลกนำเข้าปลากระพงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยและการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อขอหารือในประเด็นดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับแล้วโดยฝ่ายมาเลเซียแจ้งว่าติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่เสนอขอหารือและเมื่อเดินทางกลับจะเร่งประสานกำหนดวันประชุมให้เหมาะสมซึ่งประเด็นสำคัญของการหารือก็จะเป็นการขอให้มาเลเซียอนุญาตนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะที่ไทยก็พร้อมพิจารณาอนุญาตในการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนั้นจะเป็นการหารือเรื่องมาตรฐานสินค้าที่แต่ละฝ่ายกำหนดโดยมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียกำหนดและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดให้มาเลเซียจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามอาจมีการหารือถึงแนวทางการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนการเตรียมหาตลาดส่งออกใหม่รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระบุว่าเรื่องดังกล่าวนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังพยายามช่วยหาตลาดใหม่ให้อยู่ส่วนในช่วงการเจรจายังไม่แล้วเสร็จและผู้ประกอบการอาจได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนั้นระบุว่ายังต้องรอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลและช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวอีกสักครู่พบกับบทความสุขภาพใจในยุคดิจิทัลดูแลใจให้พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเชื่อมกันเพียงแค่ปลายนิ้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเยาวชนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุแม้จะสร้างความสะดวกสบายในชีวิตแต่ในอีกด้านหนึ่งโลกออนไลน์ก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในสังคมมากขึ้นเช่นกันปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปความเครียดความวิตกกังวลความกดดันจากการทำงานปัญหาเศรษฐกิจความสัมพันธ์รวมถึงการเปรียบเทียบตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยไม่รู้ตัวหลายคนอาจกำลังเผชิญกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์รู้สึกโดดเดี่ยวหรือหมดไฟในการใช้ชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าการดูแลสุขภาพใจไม่ต่างจากการดูแลสุขภาพกายสิ่งสำคัญคือการสังเกตความรู้สึกของตนเองหากพบว่ามีความเครียดสะสมควรหาเวลาพักผ่อนลดการเสพข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปจะสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงรวมถึง
ึงหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นออกกำลังกายพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือทำกิจกรรมที่ตนเองชอบสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมเปิดพื้นที่พูดคุยรับฟังและสร้างความเข้าใจเพราะบางครั้งความเครียดหรือความกดดันอาจซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่วัยทำงานหรือผู้สูงอายุเองก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านจิตใจเช่นกันเพราะความเครียดความกังวลหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าอยู่ในช่วงวัยใดสิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจไม่แพ้สุขภาพร่างกายหากรู้สึกว่าปัญหาต่างๆเริ่มส่งผลต่อชีวิตประจำวันไม่ควรเก็บไว้คนเดียวการพูดคุยขอคำปรึกษาหรือเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนเร็วการดูแลใจให้แข็งแรงอาจเป็นภูมิคุ้มกันสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำ

0: ไปประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง

ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:46 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:02 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลลงเต็มที่ในเวลา 11:28 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการ3นาทีโดยประมาณนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับจะขอนำคุณผู้ฟังนะครับไปรู้จักกับโครงการดีๆนะครับในเรื่องราวของการใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับโดยเป็นเรื่องราวของโครงการคนกินแดดนะครับซึ่งโดยในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมาพูดคุยกับรายการของเรานะครับแล้วก็มาเล่าถึงโครงการคนกินแดดนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
2: ครับในส่วนของคนกินแดดเนี่ยนะครับก็เรามองว่าก่อนหน้านี้จะมีโครงการคนบันดาลไฟนะถ้าทุกท่านได้ลองติดตามนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดการอบรมทั่วประเทศนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เจาะลงถึงลึกในระดับพื้นที่มากนักเราก็เลยคิดว่าพื้นที่ใน3จังหวัดเนี่ย5จังหวัดภาคใต้ชายแดนใต้เนี่ยนะก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะมานำร่องแล้วก็ผมก็อยู่ที่นี่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตปัตตานีอยู่แล้วก็เลยน่าจะนำเรื่องตรงนี้มาขยายผลที่ตรงนี้จริงๆเราก็ทำมาอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นไม่กิจจะลักษณะแบบตลอดทั้งปีให้ชัดเจนเพราะงั้นก็เลยของบประมาณนะครับจากกองทุนสนับสนุนไฟฟ้านะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยนะครับก็กกพ.เนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้สนับสนุนนะครับเราก็เขียนโครงร่างไปนะเขียนโครงการไปก็ได้รับการสนับสนุนมา18เดือนนะก็คือ1ปีครึ่งนั่นหมายความว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เราจะอบรมมาจนถึงประมาณสักมีนาคม2565เราอบรมทุกๆเดือนนะเป้าหมายของเราก็คือตั้งเอาไว้ว่าประมาณจะอบรมสัก 1,500 คนใน 1,500 คนเนี่ยขอสัก 10% อย่างน้อยสัก150คนเนี่ยมาติดตั้งนะหมายถึงติดตั้งจริงที่บ้านที่หน่วยงานจะเป็นรูปแบบเล็กขนาดใหญ่แบบไหนก็ได้นะครับเอาไปเพื่อเอาโซลาร์เซลล์ไปปรับใช้นะครับเป็นจุดเล็กๆก็ถือเป็นเหมือนตัวชีวัดตัวนึงนะครับต่อมาก็คือเราจะอบรมอย่างน้อยก็19ครั้งนะตอนนี้เรามาเจอโควิดแล้วก็คงต้องจำนวนครั้งมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้ก็ต้องทำการอบรมเนี่ยให้ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้นะครับแต่ว่าจำนวนครั้งก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะอบรมที่นี่ประมาณสัก10ครั้งในไปในชุมชนในจังหวัดก็คือไปทั้งปัตตานีนอกเมืองไปหน่อยนะครับยะลานราธิวาสก็แห่งละ3ที่นะครับเราก็จะมีอยู่9ครั้งที่ออกไปข้างนอกนะครับก็คือหมายความเหมือนสัญจรเลยแล้วพี่น้องแถวๆนั้นก็มาเจอกันแล้วก็มาอบรมด้วยกันอบรมด้วยกันเสร็จก็เรียนรู้กันก็2วันนะครับแต่ละครั้งอบรมก็ใช้เวลา2วันอบรมที่นี่ก็2วันอบรมที่บ้านของในพื้นที่ก็2วันเหมือนกันนะครับก็หลักสูตรเดียวกันแต่ว่าจํานวนคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันที่นี่อาจจะ100คนที่ในชุมชนก็อาจจะสัก50คน

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: พนันประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภาษาไทยส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองดีครับคุณบอลครับ
1: ครับ
0: เคารพกฎหมายมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาศาสนาส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมคำสอนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันตินะครับฝากเยาวชนติดตามข่าวพระราชสำนักนะครับศ
1: ึ
0: กษาพระราชกรณียกิจของพระองค์แนวทางพระราชดำริที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงครับคุณบอลครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ครับอดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกคนครับสวัสดีครับทุกท่าน
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะครับแน่นอนครับประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายๆด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันนะครับสำหรับถนนดนตรีครับซึ่งต้องบอกว่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์หน้าฟังกันเลยเชิญรับฟังได้เลยครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ก็ย้ำกันนะครับแม้ว่าหลายๆคนเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีบอกว่าเต็มแล้วที่นั่งแต่เมื่อกี้นี้ได้เจอพี่โยด้วยช่วงเย็นนะครับท่านบอกว่ามาได้เลยนะครับก็ walk in มาได้ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าอยากเชิญชวนทุกๆท่านนะครับวันศุกร์หน้าศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับก็เจอกันตั้งแต่6โมงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมครับอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับก็เชิญชวนกันมากันนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ศุกร์หน้าถนนดนตรีไลฟ์ครับ26มิถุนายนตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงเวลา 18:45 นาทีครับขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึง AM 891กิโลเฮิรตซ์ซึ่งจะเป็นแม่ข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในห่วงเวลาของ 18:45 นาทีนะครับช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการจับประเด็นเป็นข่าวแล้วนะครับต้องบอกว่าติดตามกันได้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 17:07 เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศขอบคุณทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับทาง TikTok ด้วยแล้วก็ทุกๆสายวันนี้ที่ส่งเข้ามานะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังมากมายนะครับที่วันนี้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่วันนี้ทักทายกันมาด้วยนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ครับทางด้านของคุณประภัทรบอกว่าวันนี้สวัสดีมาแล้วก็มีฝนตกมากมายหลายพื้นที่ด้วยดูแลรักษาสุขภาพในห้วงเวลาของหน้าฝนด้วยนะครับก็มีความสุขกันแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นทั้ง8รูปก็จะทำการสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการพระศพเพื่อทรงกราบแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์จะได้เคลื่อนออกจากบริเวณบรมมหาราชวังแห่งนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้จะถึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงเพลงเพื่อรับเสด็จโดยเพลงที่ใช้ในการรับเสด็จทุกวันตั้งแต่วันที่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเพลงมหาชัยซึ่งเพลงมหาชัยนั้นถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศและก็เพลงสำคัญของประเทศไทยทีเดียวครับเพลงนี้มีรากง่ามาจากเพลงไทยเดิมสมัยอยุธยาและถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นจังหวะสากลใช้บรรเลงเป็นเพลงเดินธงรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับและที่สำคัญเพลงมหาชัยที่ใช้บรรเลงในการรับเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเคยถูกใช้เป็นเพลงชาติไทยมาก่อนในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475แต่ว่าเพลงนี้มหาชัยที่ใช้เป็นเพลงประจำชาติไทยใช้นานแค่7วันเท่านั้นในช่วงนั้นครับซึ่งถือว่าเพลงมหาชัยนี้เป็นเพลงเก่าแก่ในชุดโหมโรงทำขวัญใช้ประโคมขับร้องเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบฉากทำขวัญในละครต่างๆด้วยนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในทำนองเพลงที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทีเดียวครับในช่วงของการปรับให้ทำนองเป็นสากลซึ่งแต่เดิมเป็นทำนองไทยเดิมนั้นสำหรับเพลงมหาชัยที่เป็นเพลงบรรเลงในขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นผู้ที่เป็นผู้นิพนธ์โดยปรับจากของเดิมในสมัยอยุธยาเพลงมหาชัยนี้ให้เป็นทำนองสากลมากขึ้นโดยถูกปรับเมื่อปีพุทธศักราช2438ครับผู้ที่นิพนธ์ปรับเป็นสากลคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศรานุวัติวงศ์ทรงนำทำนองดั้งเดิมจากสมัยอยุธยาในเพลงมหาชัยนี้แหละครับมาแปลเป็นทางฝรั่งเป็นสโลมาร์ชเพื่อให้มีความองอาจและเหมาะแก่การเดินแถวทหารและที่สำคัญเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงในการรับส่งขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันด้วยครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านี้นะครับทางสำนักพระราชวังนั้นได้รับพระราชทานนะครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะครับที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: กระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับในการสูญเสียเป็นอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับโดยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเป็นเวลาทุกวันนะครับระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั่นเองนะครับและในที่นี้นะครับที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเราจะได้ยินชื่อของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชื่อมต่อถึงกันด้วยมุขกระสันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือรัชกาลที่1ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่นี้นะครับบางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะครับหรือว่าในสมัยต่างๆนะครับที่เป็นมาโดยพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นครับท่านผู้ฟังพระที่นั่งเป็นโบราณภายในพระบรมมหาราชวังเดิมทรงใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนั้นก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอีกด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาครับในปี2547ทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาพร้อมทั้งทรงศึกษาต่อ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับสำหรับพระกรณียกิจที่สำคัญมีในหลากหลายด้านด้วยกันครับดังที่จะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับสำหรับในด้านของการสาธารณสุขนั้นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัฏฐโยธินเป็นทุนเริ่มแรกและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อ23พฤศจิกายน2533โดยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินันนาบาทได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ

0: ุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่27พฤษภาคมพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จะตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมาอย่างผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหลังการสิ้นพระชนครับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร 7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากนัยยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระเกียรติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพปดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระพิธรรมครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นพระที่มาจากวัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวชิรพานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินนวังโสซึ่งใช้บทสมัสการบทธรรมสังคณีและประธาตุคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตชปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปู่ลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัดชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลานในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะมีภูษาโยงสองสายด้วยกันคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกรธและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ

อติเลกวัฏสสตังจีวตุอติเรกวัฏสสตังจีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษาโยงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงแล้วก็ทำนองสรพัญญะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากซุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปี่พาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกถ้าจะใช้แต่โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นโดยเป็นเพลงพรมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับ เป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยามโดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีที่จัดให้มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีๆหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปีพาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูช่างไหว้ครูช่างณพระตำหนักเจดดาลโหฐานให้นำวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับเดี๋ยวเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับ และหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา 12:00 น.และเวลา 18:00 น.จนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชินีราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่เข้าประโคมย่ำยามครับ

0: ดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิขิตตระกูลคุณอัคเดชคัมภีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาศรีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจัญญาและผมพฤฒแก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพวีเมนฟุตซอล2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริ วัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วทรงปฏิสันถานกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุสึชูเมืองคาโตจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กสมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกาย21รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่1เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1ทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายยืนที่หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่3บรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลบรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์จบออกจากพระที่นั่งสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนหันหน้าเข้าที่แท่นบูชาสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มเสด็จไปถวายพระกายาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรอง ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสู่ขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกายก็35รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายผู้แทนพระองค์เพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:18ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่กองทัพสหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้ช่วยให้ประเทศอิสราเอลรอดพ้นภัยคุกคามจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดไม่ว่าผลการเจรจาหรือข้อตกลงจะออกมาเป็นรูปแบบใดก็ตามความคิดเห็นของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังทางการสหรัฐและอิหร่านต่างประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนในคดีอาญากับตัวเขาและภริยารวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกหลายคนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวถือเป็นความพยายามล้างแค้นทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเป็นการขัดขวางไม่ให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2571ทั้งนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ดำเนินคดีและเปิดการสอบสวนต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นศัตรูทางการเมืองของผู้นำสหรัฐ นายบรูโน่เฟอร์เรรานักวิจัยของเครือข่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอเมซอนรายงานว่าระดับน้ำในป่าอเมซอนของบราซิลสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.6 ในปี2568หลังจากเผชิญภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลากว่า2ปีเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสัญญาณของความไม่เสถียรของระบบอุทกวิทยาทั้งนี้การมาถึงปรากฏการณ์ของเอลนีโญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของป่าแอมะซอนและอาจทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แห่งนี้แย่ลงไปอีกซึ่งอาจทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปีนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกรอบที่1ติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ91ของโลกพลาดท่าแพ้ฟิลโอเคนอันดับ98ของโลกจากอังกฤษ3-5เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยดีกรีแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ได้สิทธิ์เล่นอาชีพเป็นฤดูกาลแรกแพ้ต่อสตีเฟนฮาวเวิร์ดอันดับ73ของโลก0-5เฟรมตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากติดตามได้จากรายงาน
4: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยาโกกรัมและศศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยาโกกรัมที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะโดยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลกาเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
3: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัชเวชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women Futsal 2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
5: ้ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิงมาเป็นไทเทิลสปอนเซอร์นะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนทีมด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียร์อาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในระบบลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
3: สำหรับการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทา Inspire T-Sport สโมสร BGB บัณฑิตเอเชียสโมสร Wolf บางกอกฟุตซอลและสโมสรAccess Swiss Futsal Club โดยจะเปิดสนามวันแรกในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟเตรียมจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Windsurfing Championship 2026 Event 2ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้และมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกม2026ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนรวมทั้งยังให้นักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วยโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก6ชาติร่วมชิงชัยได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลียปุริภัทรสอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

0: เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

0: เสียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไร ต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได
1: ้อมนุษย
0: ์มงคลเรื่องข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไรชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่แหว่งวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พรบที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคนปีนขึ้นไปบนผ่านแว่นฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน โทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2ฝ่ายที่โตตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนรับมือภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากเอลนินโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่

0: คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนปฏิบัติการพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าน
4: างสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังมาถึงโดยที่ผ่านมาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนที่ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้หักโค่นในหลายพื้นที่จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศระบุกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนจากเรือมยุรีนารีกลับสู่ประเทศไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
5: นายปานิดลปัดฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกลับประเทศไทยว่าวันนี้นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบและหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวคิดชุมชนนำเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านช่วยสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยอย่างมีสุขภาวะที่ดีพร้อมขยายผลใน24จังหวัดทั่วประเทศ
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนแสงสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในเวทีสื่อสารสาธารณะครอบครัวยิ้มพร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จของแนวคิดชุมชนนำและเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านที่สามารถสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไผ่บูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าปัจจุบันเด็กไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดด้วยผลสำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 8.5 ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก้าวกระโดดจากร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กเล็กกว่าร้อยละ 42 ที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมหน้าอย ย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานของสสส.รักษาชีพเครือข่ายตั้งแต่ปี2562ในพื้นที่ตำบลต้นแบบครอบครัวยิ้ม7จังหวัดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนหรือหมดอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายด้วยผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมและกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในคืนวันอังคารเวลาประมาณ3 ทุ่มแบบนี้ค่ะพบกันกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะในฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกมาบางวันฝนตกหนักบางวันฝนตกเบาๆก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพดูแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเดินทางและระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะพูดถึงฤดูฝนสิ่งที่มาพร้อมกันกับฝนก็ไม่ใช่แค่ความชุ่มฉ่ำเท่านั้นแต่ยังมีเชื้อโรคต่างๆค่ะที่แฝงมากับน้ำฝนและน้ำท่วมขังซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวช่วงฤดูฝนสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็แหล่งน้ำขังตามจุดต่างๆก็มักจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและจุลินทรีย์หลายชนิดทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อราปรสิตต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราจากการสัมผัสการรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเชื้อที่หลายคนอาจจะได้ยินกันบ่อยๆก็อย่างเช่นเชื้ออีโคไรซึ่งปกติพบอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์แต่ถ้าหากว่าปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือน้ำดื่มก็อาจจะทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ส่วนอีกโรคที่เรามักจะพบกันในช่วงฤดูฝนก็คือไข้หวัดค่ะหรือไข้หวัดใหญ่ด้วยก็เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าแพร่กระจายด้วยกันไอจามน้ำมูกน้ำลายก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบางท่านอาจจะมีอาการรุนแรงจนเป็นปอดอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้แล้วก็ยังมีโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคฉี่หนูโรคบิดหรือโรคตับอักเสบบางชนิดซึ่งก็ล้วนแต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะก็ถือว่าสำคัญมากเช่นกันแนะนำให้ดื่มน้ำที่สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็หมั่นล้างมือป้องกันตนเองจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะมาสังเกตสุขภาพของตนเองถ้าหากว่าเรามีอาการที่ผิดปกติอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องรุนแรงถ่ายแล้วติดกันหลายวันควรจะไปพบคุณหมอดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีนะคะสำหรับรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็คัดสรรสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามกันในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยาคนละบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคำว่าเอลนีโญแม้ในช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนแต่ก็มีบางวันที่เรารู้สึกได้ว่าอากาศร้อนบางวันก็มีฝนตกหนักแล้วก็กลับไปร้อนจนแทบจะทนกันไม่ไหวความแปรปรวนของสภาพอากาศก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจจับตามองสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดคำว่าเอลนีโญค่ะอาจจะเป็นคำที่เราฟังคุ้นหูกันมาหลายปีแล้วปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกสำหรับประเทศเราที่เราเห็นผลกระทบกันได้แบบชัดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของฝนที่ลดลงอากาศที่ร้อนขึ้นหรือการเกิดภัยแล้งในบางพื้นที่หน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะทั่วไปก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโลกของเรามีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงกลางปีนี้และอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าก็น่าเป็นห่วงค่ะว่าหากเอลนีโญมีความรุนแรงมากขึ้นเราก็คงจะเผชิญกับปัญหาทรัพยากรน้ำเกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของการใช้น้ำในการเพาะปลูกหรือบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเผชิญกับอากาศร้อนยาวนานกว่าปกติถ้าฝนตกลงมาน้อยน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงการเกษตรก็คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ไหมคะนี่เองก็เป็นเหตุผลที่หน่วยงานทั้งหลายค่ะให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดทำข้อมูลด้านภูมิอากาศเพื่อใช้สำหรับการวางแผนรับมือซึ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเราสามารถคาดการณ์แนวโน้มของอุณหภูมิปริมาณฝนหรือความเสี่ยงของภัยพิบัติได้ทำให้เรามีเวลาที่จะวางแผนรับมือมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆแต่เราทุกคนเองค่ะก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าใช้น้ำอย่างประหยัดช่วยกันลดโลกร้อนการไม่เผาในที่โล่งหรือการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเราทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถหยุดเอลนีโญได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เราสามารถเตรียมตัวปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปีนี้อากาศหนาวก็อาจจะไม่ได้หนาวเย็นเท่าปีก่อนๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยเกษตรกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังหากพูดถึงอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติมากที่สุดอาชีพหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวนาซึ่งต้องอาศัยทั้งน้ำทั้งฝนอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะปลูกปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนไปมากสภาพอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนในอดีตบางปีฝนมาเร็วบางปีฝนมาช้าบางครั้งเจอภัยแล้งแต่พอฝนมาก็ตกหนักจนเกิดน้ำท่วมได้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้การทำนาในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะการปลูกข้าวค่ะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยเมื่อเกษตรกรต้องเผชิญกับความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศปริมาณน้ำฝนไม่เอื้อต่อการทำนาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นภัยแล้งน้ำท่วมเกินกว่าที่คาดการโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดหนักกว่าที่เคยความไม่แน่นอนก็ทำให้ผลผลิตในแต่ละฤดูกาลไม่แน่นอนตามไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือที่เรียกว่า NECTECH ค่ะร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.พัฒนาระบบไรฟิชซึ่งเป็นระบบประเมินความเสี่ยงการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่และฤดูกาลค่ะโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประเมินลักษณะของพันธุ์ข้าวรวมกับฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมเช่นข้อมูลสภาพดินสภาพอากาศว่าข้าวพันธุ์ที่เลือกมีความเหมาะสมต่อการปลูกในแต่ละพื้นที่หรือไม่ดร.ธีระพัทราพรนันท์นักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล NECTECH สวทช.อธิบายว่าปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยในปัจจุบันคือการขาดข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการวางแผนเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกษตรกรอาศัยประสบการณ์หรือความเคยชินในการเพาะปลูกแต่ในยุคที่สภาพอากาศไม่แน่นอนเช่นนี้วิธีการเดิมอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตัดสินใจด้วยเหตุนี้ค่ะทีมวิจัยจึงพัฒนาไรฟิชเพื่อเป็นผู้ช่วยเกษตรกรประเมินความเสี่ยงและวางแผนการปลูกข้าวในแต่ละฤดูกาลลดผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะ ซึ่งระบบไรฟิตนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วางแผนการเพาะปลูกช่วยให้เกษตรกรสามารถประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้าเช่นความเสี่ยงจากภัยแล้งน้ำท่วมอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติและการระบาดของโรคพืชโดยแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆปัจจุบันรองรับพันธุ์ข้าว 94,000 ค่ะเกษตรกรสามารถใช้งานไรฟิตได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะเพียงแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE Assign ไรฟิตนะคะ Assign ตัว R พิมพ์ใหญ่ตัว I พิมพ์เล็กตัว C พิมพ์เล็กตัว E พิมพ์เล็กตัว Fพิมพ์ใหญ่ตัว i พิมพ์เล็กตัว t พิมพ์เล็กค่ะ Life Fit เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ค่ะก็เริ่มใช้งานได้ทันทีโดยระบุพิกัดแปลงปลูกผ่านการแชร์ตำแหน่งบนแผนที่จากนั้นกำหนดวันเริ่มเพาะปลูกการเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้องการดูข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลครบระบบจะประมวลผลและแสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพาะปลูกค่ะคำแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลผลิตเช่นความเสี่ยงจากโรคระบาดสภาพดินภัยแล้งน้ำท่วมระยะข้าวและอุณหภูมิสูงหรือต่ำที่มีผลกระทบต่อการออกดอกนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของระบบเพื่อปรับแผนที่เพาะปลูกให้เหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของไรฟิตค่ะคือนำข้อมูลหลายมิติมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่ข้อมูลทั้งหมดผ่านการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากหน่วยงานระดับประเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมการข้าวสวทช. Nectech Biotech เกษตรกรเพียงระบุพิกัดแปลงปลูกก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้ผลผลิตที่ดีขึ้นในยุคที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะกลายเป็นความท้าทายระดับโลกการปรับตัวของภาคการเกษตรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่จะมีเครื่องมือมาสนับสนุนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกก็ถือว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆค่ะที่เราได้นำมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรหรือมีญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะลองนำข้อมูลนี้ไปบอกต่อๆกันได้บางครั้งเทคโนโลยีดีๆก็ช่วยลดความสูญเสียและสร้างประโยชน์ได้ก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะบอกว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดการเรียนรู้และการปรับตัวคือสิ่งที่สำคัญเสมอผู้ที่เรียนรู้ย่อมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะเวลาของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการพักผ่อนในค่ำคืนนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยพบกันใหม่ในคืนวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้า

0: ื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพร้อมเตรียมเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในรอบกว่า10ปีที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาพิสูจน์เองเมื่อสินค้ามีปัญหามาเป็นให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบหากพบปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือสินค้าทั่วไปภายใน6เดือนและรถยนต์ภายใน1ปีซึ่งผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์เยียวยา4รูปแบบคือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาและการเลิกสัญญาทั้งนี้กฎหมายยังดัดหลังผู้ประกอบการด้วยการกำหนดกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันหากทำไม่ได้ตามที่กำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ทันทีส่วนกรณีสินค้าเกิดความบกพร่องขั้นรุนแรงที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีแบ่งเป็นสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันส่วนกรณียานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้ทันทีสำหรับขอบเขตของกฎหมายนี้จะครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาแลกเปลี่ยนจะไม่รวมถึงสินค้ามือสองสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายกันเองระหว่างประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซักซ้อมการจัดตั้งวอร์รูม18ศูนย์เขตทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
3: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.และศูนย์ปภ.เขต18แห่งทั่วประเทศประชุมห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยเชิญหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาวะอากาศและด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เช่นอุตุนิยมวิทยาภาคอุตุนิยมวิทยาจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเข้าร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากห้องปฏิบัติการของศูนย์ปภ.เขตประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตรีบประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดแจ้งเตือนอำเภอท้องถิ่นและประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากจำเป็นจะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dreams ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่23มกราคม2497ที่สโมสรสารานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I Never Dreams เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18คืนนี้ผู้ขับร้องเพลง I Never Dreams ก็คือคุณแคทริยาสตางมงคล

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dream ขับร้องโดยคุณแคทริยาสตางค์มงคลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะจะมีเพลงอยู่ชุดหนึ่งค่ะซึ่งไม่น้อยเลยที่มีการนำเพลงไทยมาปรับปรุงและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลล้วนๆนะคะเราจะนำมาฟังกันในคืนวันนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงทำนายฝันคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยทะแยกลองโยนของเก่าต่อได้นกสีชมพูโดยคุณวินัยและคุณชวลีนะคะทาตรีแต่งคำร้องทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยชื่อนกสีชมพู2เพลงในช่วงนี้ค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือทำนายฝันและนกสีชมพูก็เป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยและบรรเลงในแบบดนตรีสากลล้วนๆเลยนะคะชุดต่อไปเริ่มด้วยไม่มีรักคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์ทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงไทยชื่อขอมกล่อมลูกต่อด้วยพี่รักจริงโดยคุณสมศักดิ์และคุณมาริสาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองครูธนิตนำมาจากตะลุ่มโป่งชั้นเดียวและเพลงที่สามใจคู่ใจคุณอโศกและคุณมาริสาบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะคะทำนองครูธนิตนำมาจากเพลงไทยจีนขิมเล็กเริ่มด้วยไม่มีรัก

นั่นคือ3เพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลฟังเพลงดำเนินทรายสุนทรภรณ์และคุณวัฒนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นครูเอื้อนำมาจากลาวดำเนินทรายเพลงที่2รวงทิพย์สุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีนะคะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยแขกสาหร่ายและคู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อลาวสมเด็จเริ่มด้วยดำเนินสาย

ชุดต่อไปที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลทั้งหมดเริ่มด้วยกระท่อมรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวพุงดำเพลงที่สองเหลือจะเชื่อคุณชาวลีและคุณวินัยขับร้องไว้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐมาจากเพลงไทยหมอนผ้าโพกบางแห่งก็เรียกหมอนโพกผ้าและบ้านนาโดยคุณวินัยและคุณวรนุชทาตรีแต่งคำร้องทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงลาวแผ่นน้อยเริ่มด้วยกระท่อมรัก

ชุดต่อไปนะคะก่อนจะไปฟังข่าวจุดใต้ตำตอคุณศรีสุดาคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวล่องน่านและเพลงดวงเดือนคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวดวงเดือนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริย

0: วงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณโดยกำหนดจัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่19มิถุนายนภายในงานจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมชมการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับในวันที่26มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในเวลา7นาฬิกาโดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน118รูปร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตามความเหมาะสมกรมสุขภาพจิตเตือนเด็กและเยาวชนเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ไม่ตกเป็นเหยื่อพนันออนไลน์พร้อมแนะครอบครัวสังเกตสัญญาณเตือนนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลกอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันควบคู่ไปกับการรับชมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์และการโฆษณาชักชวนได้ง่ายกรมสุขภาพจิตจึงเน้นย้ำให้ประชาชนเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานและแยกแยะให้ชัดเจนจากการพนันที่อาจกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและสัญญาณเตือนของผู้ที่มีปัญหาติดพนันได้แก่การหมกมุ่นคิดถึงการพนันตลอดเวลาต้องเพิ่มเงินเดิมพันเพื่อให้ตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้เล่นใช้การพนันระบายความเครียดพยายามเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินคืนปกปิดโกหกคนใกล้ชิดและเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เวลา2นาฬิกาทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมส่งตัวหลักพบกับทีมชาติเซเนกัล
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้คู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่มไอระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลที่จะแข่งขันในคืนนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับความพร้อมของทัพตราไก่ในวันนี้ตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งอุสมานเดมเบเล่คิเลียนเอ็มบัปเป้ไมค์เมยองเอ็นโกโลกองเต้แต่ยังต้องเช็คความพร้อมของวิลเลียมซาลิบาที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากอาร์เซนอลแต่ในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดที่เอาชนะไอร์แลนด์เหนือมา3-1สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วด้านสิงโตแห่งเตรังกาตัวหลักทั้งเอดูอาร์เมนดี้คาริดูคูลิบาลีสตาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันและอิสมาอิลาซาพร้อมลงสนามทั้งหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่มไออิรักพบนอร์เวย์เวลา5นาฬิกากลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา8นาฬิกาและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา11นาฬิกาปุริมภัสสรการรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่16มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นบุญประกอบอบกลิ่นเริ่มด้วยเพลงกอดปืนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติกับร้องด้วยคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงกอดปืนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องต่อด้วยคุณภาหวังในธรรมในเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าผลงานของพลตรีรงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังได้ทำขับร้องนำฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะเวทีชีวิตโดยคุณอดิเรกจันเรืองผลงานของครูสลัยไกรเลิศค่ะต่อได้ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

สองเพลงที่จบไปนั้นเวทีชีวิตและฝันกลางฤดูฝนต่อด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติโลกกับความรักผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองเป็นเพลงใหม่ของนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีแห่งวงดุริยางค์กองทัพอากาศค่ะท่านแต่งทั้งคำร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะคะชื่อเพลงอะไรก็ได้ขับร้องโดยนุ่นสุบงกตเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งผลงานของคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงที่สามโสมสลัวเป็นเพลงแรกที่คุณนิทัศน์ระอองศรีบันทึกเสียงกับวงสมานกาญจนพลินทร์

สามเพลงที่จบไปนั้นโลกกับความรักอะไรก็ได้และโสมสลัวต่อด้วยทำไมต้องเป็นเราคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทร์คณารักที่เลือกไม่ได้ผลงานของนนท์ปิยาค่ะบันทึกเสียงโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิและไหนว่าจะจำคุณวินัยพันธุรักษ์ขับร้องคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งค่ะสามเพลงเริ่มด้วยทำไมต้องเป็นเรา

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติในเพลงกว้านพะเยาผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเลื่อนธมศิลปินแห่งชาติค่ะในเพลงชื่อทะเลน้ำตาผลงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์และเจ้าพระยาเป็นเพลงที่คุณเศรษฐาศิรชายาศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เพลงนี้ครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรำไพบุญยสิริธรรมเพลงชื่อสายทิพย์เป็นเพลงผลงานของอาจารย์สายสุรีจุติกุลและคุณปานทิพย์โลจายะสมัยที่ยังเป็นนิสิตได้แต่งเพลงนี้ร่วมกันไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในการที่จะต้องแยกย้ายกันไปศึกษาต่อค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงคืนนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์บันทึกเสียงเมื่อปี2515ผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: การแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งหวังผลักดันความร่วมมือทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้ในอนาคตครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับของภาคธุรกิจไทยในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ด้วยครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับโดยที่ผ่านมานั้นได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้ากันแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวก็จะครอบคลุมอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกันด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยและก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเหล่านี้มารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วนกันด้วยเลยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง

0: และพายุฤดูร้อนกันด้วยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่ครับพี่น้องจึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบและครับพร้อมทั้งให้จัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้เร็วไวที่สุดแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเหล่านี้กลับประเทศและก็หลายกรณีเลยทีเดียวยังใช้เวลาค่อนข้างนานแหละครับทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็อาจจะมีการกระทำผิดซ้ำขึ้นได้อีกครับในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยไปร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านี้ที่กระทำความผิดกลับประเทศนั้นมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อไปอีกว่าก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คำนึงถึงทั้งความมั่นคงของประเทศการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ควบคู่กันไปด้วยต้องช่วยกันเน้นย้ำและสื่อสารและครับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนและเข้ามาประกอบกิจการโดยสุจริตแต่ว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลผู้บริโภคกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบและครับก็ได้สั่งสคบดูแลเรื่องนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิดการระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้และก็มีกลุ่มควันส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตรายกันด้วยครับโดยทางสคบต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับ ที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวนี้สะท้อนความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากเกิดความร้อนสะสมหรือลัดวงจรขณะชาร์จอาจลุกไหม้และระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรวมถึงตรวจสอบด้วยว่าสินค้าได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปสู่การเอาผิดตามกฎหมายหากพบความบกพร่องซึ่งทางสคบก็มีอำนาจแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ที่ได้ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อความเสียหายโดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้านนั่นเองครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมบอกว่าให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ของแท้ที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือขณะไม่มีคนอยู่ชาร์จในที่อากาศถ่ายเทและห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายและหากพบว่าแบตเตอรี่บวมร้อนผิดปกติหรือมีกลิ่นไหม้ก็ให้หยุดใช้ทันทีทันใดเลยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการผลักดันเลมอนลอผ่านคณะรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นการพลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีแล้วครับซึ่งกฎหมายเลมอนลอนี้รอคอยกันมากว่า10ปีแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดันเข้าสู่ครม.ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพุทธศักราชหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบเสนอเข้ามาเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปแล้วครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองแหละครับว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นในขณะที่การรับประกันสินค้าก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้ และก็มีหลายกรณีทีเดียวที่ผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลแหละครับทำให้มันเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกฎหมายฉบับนี้จึงเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายนี่แหละครับที่จะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วครับว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ากว่า10ปีแล้วนะครับที่ผู้บริโภคได้รอคอยกฎหมายฉบับนี้กันนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยจากเดิมที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่มันยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเลยครับกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมแล้วครับพี่น้องนอกจากนี้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองด้วยแหละครับตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่รวมสินค้าใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองด้วยครับซึ่งต่อไปนี้หากซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคก็จะไม่ต้องทนซ่อมซ้ำซากหรือรับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปครับเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนนี่คืออีก1ก้าวสำคัญแล้วครับที่ทางรัฐบาลตั้งใจสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศไทยแล้วครับและถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ116611 66หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือภูมิภาคแต่เป็นระดับโลกข่าวดีระดับโลกเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกแถลงการระบุและครับว่าประเทศไทยนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและได้ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและครับในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดนั่นเองครับซึ่งประเทศไทยนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งแล้วครับว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติครับ และจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกกันต่อไปรวมไปถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับข่าวนี้ข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆก็กำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เขตเมืองที่คึกคักของกรุงเทพมหานครไปจนถึงลานหมู่บ้านอันเงียบสงบจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือได้นำพาผู้คนมารวมกันด้วยเป้าหมายเดียวกันเลยครับในความเป็นเลิศช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญในการประชุมครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวครับความพยายามของคนทั้งประเทศไทยในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเตรียมงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีในการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
1: ค่ะอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกรุงเทพมหานครย้ำถึงประชาชนค่ะเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึงปีเนี่ยนะคะโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครก็ออกมาย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าให้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และสถานที่เลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเขาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะแต่ว่าเขาให้ไปตรวจสอบรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วก็สถานที่เลือกตั้งเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วอย่างเช่นเคยอยู่ข้างล่างข้างล่างลานข้างล่างอาจจะมีการย้ายขึ้นมาข้างบนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครที่ติดต่อกันไม่เกิน1ปีแล้วมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่แล้วก็ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะและจะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ที่ย้ายเข้ามาซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการยื่นขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่ท่านย้ายมาไม่เกิน1ปีภายในวันนี้ย้ำว่าวันนี้17 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกฎหมายที่กำหนดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการแจ้งกันแล้วก็มาถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี
0: ้ค่ะและการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตอย่างที่คุณชนนันท์บอกไว้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569เท่านั้นหีบเปิดหีบนะคะ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะคะแล้วก็สำคัญเลยเข้าไปเช็คได้เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com www นะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com แล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชนก็จะขึ้นให้เลยนะคะว่าเราสามารถที่จะไปอ่ะ
1: ค
0: ีย์กันเลย
1: พี่น้อยกำลังทำอยู่นะคะตอนนี้ก
0: ็ค้นกันไปเลยนะคะเน็ตเราไม่ไปแต่ว่าเคยสำรวจแล้วนะคะผู้ฟังเคยเข้าไปเช็คแล้วก็คือของน้อยเนี่ยจะอยู่ที่เดิมของครั้งที่แล้วแล้วก็จะบอกนะคะย้ำเราว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าทั้งสก.
1: ก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้แล้วรวมถึงสก.เนี่ยพี่น้อยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ
0: ์
1: นะเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพนะ
0: เป็นคนมุกดาหารย้ายทะเบียนบ้านไปกรุงเทพ
1: เป็นคนกรุงเทพนะส่วนดิฉันเนี่ยก็จะ
0: คนที่ไหนคะคุณไม่ใช่คนทุกที่เหรอคุณ
1: อะคนทุกที่แต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้มีสิทธิ์นะเพราะว่าเป็นคนนนทบุรี
0: ค่ะนนทบุรีออกเสียงอย่างนี้เลยใช่ไหมยังไงคุณผู้ฟังตามต่อกันนะคะเรื่องของค่าไฟต่างๆเพราะว่าน้ำมันก็ลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามกันตลอดเลยท่านนายกไปประชุมต่างประเทศนะคะจะมีประเด็นไหนที่จะเป็นข่าวดีให้ประเทศไทยของเราพร้อมกับ IMF ที่จะมีการประชุมช่วงตุลาคมนะคะเราก็จะมีย้ำกันแบบนี้ในสี่คลองรองข่าววันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17 กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21 มิถุนายนนี้ผ่าน5 ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5 ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3-1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันที่17ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม